0: ุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
7: เรามารู้จักอาการไหลติดกันนะคะภาวะไหลติดเกิดจากการอักเสบของเยื่อหุ้มข้อบริเวณหัวไหล่อาจเป็นได้เพราะเคยประสบอุบัติเหตุหรือมีกระดูกงอกในหัวไหล่จนอาจเกิดเป็นพังผืดติดยึดค่ะนอกจากนี้ยังอาจมีสาเหตุมาจากการอยู่ในที่อากาศเย็นจัดอย่างในห้องแอร์ตลอดทั้งวันความเย็นอาจทำให้เลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อได้ไม่เพียงพอจนอาจเกิดเป็นผื่นที่บริเวณหัวไหล่ได้

เช่นกันค่ะและหากว่าใครมีอาการดังต่อไปนี้เช่นปวดไหล่มากกว่า1เดือนไม่สามารถยกแขนได้เกินระดับไหล่ปวดมากจนไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้มีอาการบวมของไหล่และมีเสียงร่วมกับอาการเจ็บของไหล่ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะ

0: บริจาคนี่ติดการพนันมาเนี่ยเนี่ย
1: เหรออ
0: ุ้ยยังจะมาเหรออีกนี่ไม่ใช่ยักษ์ไฮโลนี่มันยักษ์ยอกเงินวัดนะเนี่ย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อย.นราธิวาสแจ้งเตือนภัยพบเครื่องสำอางและกาแฟปรุงสำเร็จบนสารอันตรายเสี่ยงแพ้รุนแรงกระทบหัวใจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสโดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังมีการตรวจพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยมีสารอันตรายปนเปื้อนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างรุนแรงโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานผลิตภัณฑ์แรกคือเครื่องสำอางจันหอมขมิ้นไพรสดสูตรดั้งเดิมวันเดือนปีที่ผลิตวันที่28มิถุนายน2025หมดอายุ28มิถุนายน2028ตรวจพบสารปรอทซึ่งเป็นสารอันตรายที่ห้ามใช้ในเครื่องสำอางเพราะอาจทำให้เกิดอาการแพ้ผื่นแดงผิวหน้าดำผิวบางลงและหากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานสารปรอทอาจสะสมในร่างกายส่งผลต่อตับไตระบบเลือดทางเดินปัสสาวะรวมถึงอาจกระทบต่อทารกในครรภ์และทำให้เด็กมีพัฒนาการผิดปกติได้อีกผลิตภัณฑ์ที่ถูกแจ้งเตือนคือกาแฟปรุงสำเร็จโกปีมูเทล่าผลิตโดยอีมานเฮิร์บประเทศมาเลเซียซึ่งตรวจพบยาซินเดนาฟินเป็นยาควบคุมพิเศษที่มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจผู้ที่มีการทำงานของตับไตผิดปกติทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำหัวใจล้มเหลวกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจึงขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการซื้อใช้หรือบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหากพบการจำหน่ายหรือพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสโทรศัพท์073532063หรือสายด่วนอย1556ทั้งนี้ประชาชนควรตรวจสอบเลขอย.ฉลากสินค้าแหล่งจำหน่ายและไม่หลงเชื่อคำโฆษณาเกินจริงโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่าเห็นผลเร็วขาวเร็วผอมเร็วหรือเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเพราะอาจแฝงสารอันตรายที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนคร

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: สวัสดีครับผมพุชชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่วัดที่มีความสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดหนึ่งครับนั่นก็คือวัดพระมหาธาตุวรวาหิหารครับ
8: เป็นสถานที่เก็บรักษาพระบรมศพธาตุนะฮะเป็นตัวแทนพระเจ้าเสด็จมาประทับอยู่ที่นี
7: ่ครับ
8: เพราะนั้นองค์พระเจดีย์นี้ก็คือเพื่อจะสื่อถึงที่ประทับ
7: ครับ
8: แล้วก็คนที่เดินทางมากราบนมัสการในอดีตนะครับก็คือเข้ามาเรียนรู้เรื่องศาสนา
7: ครับ
8: ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด
7: ครับ
8: นะครับแล้วก็สถานที่อย่างนี้เนี่ยก็คือได้จดทะเบียนเป็นมรดกของชาตินะฮะเมื่อปีพ.ศ. 2476
7: พูดถึงคำว่าปฏิสังขรณ์เป็นอีกคำหนึ่งที่หลายคนยังสะกดกันผิดอยู่นะครับ
9: นี่ค่ะน่าจะเป็นคำนี้นะคะคำนี้ค่ะมั่นใจค่ะนี้นะ
10: คิดว่ามีนอนเองกันหรือ
9: ก็มันปาติสังขรณ์ติต่อใช่แล้วก็น่าจะเป็นตัวกันหรือคือนอนเองกัน
4: ค่ะคิดว่าคำนี้ถูกค่ะ
7: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าปฏิสังขรณ์หมายถึงซ่อมแซมทำให้กลับคืนดีเหมือนเดิมมักใช้เฉพาะวัดวาอารามเช่นปฏิสังขรณ์วัดคำว่าปฏิสังขรณ์เขียนอย่างนี้ครับปอปาตอปตักสระอิสอเสือไม่หันอากาศงองูขอไข่รอเรือนอเนนการันสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ท่านกำลังอยู่กับผมดีเจเบนซ์กิติชันชนยุทธและวิทยากรคนสวยของเราในวันนี้ครับพี่จันจุฑาพรศรีสวัสดีครับพี่ดา
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครั้งนะครับพี่ดาฮะวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาของเราก็ออกข่าวเช้าว่าช่วงนี้ฝนจะลดลงแต่หลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าฝนลดลงคือจะไม่มีเลยหรือว่าน้อยเป็นยังไงบ้างนะฮะ
1: ใช่เราออกข่าวว่าฝนลดลงเพราะว่ามรสุมมาที่พัดปกคลุมที่ผ่านมาเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่ครับในช่วงที่ผ่านมาม
1: รสุมก็มีกำลังอ่อนลงมันก็เลยทำให้มีฝนลดลงนะคะฝนลดลงหมายความว่าไม่ใช่ฝนหายไปเลยก็คือจากที่ผ่านมาเนี่ย
0: ที่มันเยอะ
1: ตกชุกหนาแน่นมีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นตอนนี้ก็ฝนก็การกระจายตัวก็ลดลงปริมาณฝนก็ลดลงเช่นกันฝนเล็กน้อยถึงปานกลางก็อาจจะมีหนักไปบ้าง
0: ก็ยังมีฝนกระจายตัวอยู่ในทุกภาคของประเทศอยู่นะฮะแค่มันจะน้อยกว่า 2-3 วันที่ผ่านมาเฉยๆ
1: แต่บางจุดบางพื้นที่ที่ไม่ได้รับมรสุมก็อาจจะเบาลงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามรสุมมีกำลังอ่อนลงเนี่ยมันก็จะตกอยู่แถบทางด้านซีกตะวันตกของประเทศไทยด้านตะวันตกนะแต่ถ้ามรสุมแรงอย่างที่ผ่านมามรสุมแรงมันก็พัดไปตกแถวทางด้านภาคอีสานภาคเหนือตอนบนอะไรเงี้ยภาคเหนือตอนล่างภาคกลางก็จะได้ฝนเหมือนกันแต่จะได้ฝนน้อยเหมือนกันนะ
0: ค
1: ะแต่ทางด้านรับลมของภาคใต้ตอนล่างแต่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะได้เยอะเหมือนกันแต่ณวันนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงวันที่25-26เนี่ยมันก็การกระจายฝนก
0: ็น้อยลง
1: ปริมาณฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่แถวทางด้านรับลมของภาคเหนือนะคะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก
0: ครับอย่างแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้เองก็มีพื้นที่ที่น้อยลงกว่าวันก่อนๆใช่ไหม
1: ครับก็เป็นพื้นที่สีเหลืองหรือสีส้มอะไรเงี้ยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยได้รับข่าวมาว่ามีน้ำป่าไหลหลากที่จังหวัดลำปางและที่จังหวัดแม่เสรียงก็มีฝนตกมีน้ำท่วมด้วยนะคะเพราะว่าด้านรับลมที่ผ่านมาเนี่ยมันฝนตก2อาทิตย์ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีลักษณะที่ดินอุ้มน้ำอาจจะอุ้มน้ำไม่ไหวนะคะมันก็ตกลงสะสมลงเรื่อยๆก็อาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นนะคะแต่นับหน้าต่อไปนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าฝนลดลงแล้วไม่ต้องระวัง
0: ก็ต้องเฝ้าระวังอยู่นะฮะ
1: เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันตกสะสมแล้วบนภูเขาบนอะไรเงี้ยมันอาจจะมีน้ำสะสมอยู่และดินอุ้มน้ำแล้วตอนณปัจจุบันนี้มันก็จะมีตกเหลือแต่ปริมาณฝนลดลงแต่การกระจาย
0: ก็
1: ลดลงเหม
0: ือ
1: นกันแต่ว่าปริมาณฝนเนี่ยก็เป็นฝนปานกลางถึงหนักก็อาจจะตกสะสมไปเรื่อยๆทั้งวันก็อาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยก็ยังเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยอยู่ก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยซีกตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ
0: ซึ่งตอนนี้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสีส้มเราให้ไว้อยู่2-3จังหวัดนะ
1: ที่กาญจนบุรีใช่ไหมที่กาญจนบุรีแล้วก็ทางด้านระนองพังงาภูเก
0: ็
1: ตด้วยใช่ไหมพังงาระนองกับพังงา
0: ใช่ครับภาคใต
1: ้พื้นที่เสี่ยงภัยสีส้มนะคะนอกนั้นก็จะเป็นสีเหลืองฝนปานกลางนะคะ
0: ส่วนพื้นที่สีขาวถึงจะไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงภัยแต่ก็สามารถมีฝนตกได้อยู่ตามปกตินะครับ
1: ได้เป็นการแต่ว่าเป็นฝนเล็กน้อยนะคะเป็นฝนเล็กน้อยแค่นั้นเองนะคะ
0: ครับวันนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้ามาติดตามกันเยอะมากเลยพี่ดาแต่ก็มีคนสงสัยว่าแล้วที่ผ่านมาที่บอกว่าฝนเยอะในแต่ละภาคเนี่ยที่ไหนเยอะมากน้อยเป็นยังไงกันบ้างในรายภาค
1: ก็ที่ผ
0: ่าน
1: เมื่อวานนะก็หมดอย่างเมื่อวานนะก็ทางด้านภาคเหนือการกระจายฝนยังคงดีนะแต่ปริมาณฝนลดลงจากฝนตกหนักมากก็จะเหลือฝนตกหนักปานกลางถึงหนักนะคะแล้วก็มีการกระจายฝนสะสมนะคะเมื่อวานก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและมีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดอะไร
0: เถินลำปาง
1: ลำปางนะคะจังหวัดลำปางอำเภอเถิน 58.3 แต่เมื่อวานได้รับรายงานมาว่าจังหวัดลำปางเนี่ยมีรายงานน้ำป่าไหลหลาก
0: น้ำป่าไหลหลากเหมือนกันใช่ไหม
1: คะแล้วก็เขตอื่นๆก็เป็นลักษณะฝนปานกลางเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแต่วันนี้ทางด้านภาคเหนือเราก็ให้ฝนไว้อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ก็ยังคงเน้นฝนตกหนักอยู่นะคะซีกตะวันตกก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่รวมทั้งลำพูนนะคะแล้วก็ตากกำแพงเพชรแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างก็พิจิตรเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็พิษณุโลกนะคะที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะก็อย่างเพชรบูรณ์เนี่ยมันมีภูเขาใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยอาจจะมีดินโคลนถล่มลงมาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ปริมาณฝนตกค่อนข้างเยอะฝนสะสมนะคะ
0: ครับ มาต่อที่ภาคอีสานนะพี่ดา
1: ภาคอีสานนี้วันนี้ก็ฝนลดลงอย่างชัดเจนนะคะฝนร้อยละ40ของพื้นที่แต่ก็อาจจะมีตกหนักได้บ้างเป็นบางแห่งนะคะแถวจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนะคะชัยภูมิและนครราชสีมานะคะแต่เมื่อวานปริมาณฝนสะสมทางด้านภาคอีสานนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะ
0: น้อยลงใช่ไหมคร
1: ับ ใช่น้อยลงเช่นกันที่ผ่านมา 2-3 วันเนี่ยก็คือร้อยละ80เลยนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยแต่วันนี้ลดลงเมื่อวานเนี่ยปริมาณฝนสะสมเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะก็ไม่มีฝนตกหนักนะคะแล้วก็ปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดนะคะอะไรเอ่ยบึ
0: งกา
1: ฬ
0: นะคะ 23.8
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อมากันที่ภาคต่อไปภาคกลาง
1: ภาคกลางนะคะวันนี้ก็ทางด้านภาคกลางก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละน่าจะช่วงบ่ายนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่นะคะเพราะว่าเน้นทางด้านรับลม
0: นะคะด้านตะวันตกใช่ไหม
1: ครับใช่ค่ะด้านตะวันตกเน้นฝนตกหนักก็คือนครสวรรค์นะคะกาญจนบุรีราชบุรีนะคะรวมทั้งนครปฐมด้วยนะคะก็สมุทรสงครามและสมุทรสาครก็จะเป็นฝนช่วงเย็นค่ำบ่ายค่ำนะคะที่จะเกิดฝนตกหนักนะคะที่จะเกิดมีฝนเข้ามาถ้าฝนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ฝนก็ส่วนมากก็จะเกิดช่วงบ่ายค่ำ
0: ช่วงบ่ายค่ำนะฮะก็เป็นฝนแบบคนที่คนในฤดูฝนชอบว่ากันว่าเอ้ยรอเลิกงานแล้วค่อยตก
1: ฝนเลิกงานฝนเลิกงานโรงเรียนจะไปรับลูกที่โรงเรียนทำไมฝนตกอะไรเงี้ยค่ะนี่คือฝนประจำฤดูของเรา
0: ฤดูฝนนะฮะ
1: ฝนฤดูฝนของเราที่ประจำฤดูฝนบ่ายค่ำนะคะแต่หน้าตอนนี้ภาพเรดาร์ล่าสุดเนี่ยทางด้านภาคกลางนะคะก็เป็นลักษณะที่มีฝนยังไม่มีฝนนะคะมีฝนอยู่ที่ปทุมธานีสามโคกนะคะช่วงเช้าเนี่ยทางด้านกรุงเทพมหานครเป็นลมใต้พัดปกคลุมมันก็เลยทำให้เมื่อเช้าเนี่ยมีฝนตกอยู่แถวบางพลี
0: ค่อนข้างครึมๆด้วยนะเช้านี้ฟ้าไม่ค่อยโปร่งเท่าไหร
1: ่เดี๋ยวสายๆก็ดีขึ้นกลับมาลมดังเดิมนะคะช่วงเย็นค่ำก็
0: อาจจะมีฝนใช่ไหมฮะ
1: ครับค่ะ
0: แล้วเมื่อวานภาคกลางฝนตกเยอะไหมพี่ดา
1: เมื่อวานการปริมาณฝนสะสมนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแล้วก็มีปริมาณฝนมากที่สุดอยู่ที่นครสวรรค์ 14.6 แค่นั้นเองนะคะก็ไม่มีรายงานฝนตกหนักเข้ามาค่ะ
0: แล้วส่วนภาคต่อไปภาคตะวันออกก็น่าจะน้อยลงเหมือนกันใช่ไหมฮะภาคตะวันออก
1: ใช่ค่ะภาคตะวันออกนี่การกระจายฝนก็น้อยลงจากที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะ 2-3 วันที่ผ่านมาฝนเยอะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยปริมาณฝนสะสมก็น้อยลงไปนะคะก็ส่วนมากที่จะเน้นก็อยู่ทางด้านบริเวณชายฝั่งนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40แค่นั้นเองเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่จันทบุรีนะคะ 23.8 นะคะก็เป็นฝนโดยรวมแล้วก็อยู่บริเวณชายฝั่งนะคะ
0: ชายฝั่งนะฮะ
1: ค่ะแต่วันนี้เราก็ยังคงให้ฝนนะคะยังคงให้ฝนอยู่ร้อยละ60ของพื้นที่ก็เน้นฝนอยู่บริเวณชายฝั่งนะคะจันทบุรีระยองจันทบุรีและตราด
0: ซึ่งก็เป็นด้านที่ลมพัดนำความชื้นเข้ามาถูกไหมที่เป็นริมชายฝั่ง
1: ด้านรับลมนะคะด้านรับลมก็คือทำให้มีฝนเกิดขึ้นแต่ว่าฝนจะเป็นช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำซะมากกว่า
0: เย็นค่ำเหมือนกันนะครับ
1: แต่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราก็มีโอกาสตกเหมือนกันนะคะแต่ปริมาณฝนก็ไม่ได้หนักค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มาดูกันที่ภาคใต้เลยครับโดยเฉพาะด้านตะวันออกก่อนละกันตะวันออกน่าจะเบากว่า
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่ก็ร้อยละ60ก็ปริมาณฝนก็ลดลงก็เน้นฝนทางด้านตอนบนเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีนะคะก็คลื่นอาจจะมีฝนตกหนักไปบ้างเป็นบางแห่งแต่โดยรวมแล้วก็เน้นฝนทางด้านตอนบนนะคะอย่างเมื่อวานนะคะปริมาณฝนสะสมทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะก็มีปริมาณฝนมากที่สุดเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางมีปริมาณฝนมากที่สุดก็คือที่จังหวัดชุมพร
0: นะฮะ38.7 เป็นฝนปานกลาง
1: เป็นฝนหนักค่ะ
0: เป็นหนักเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเป็นฝนตกหนักนะคะซึ่งเขตอื่นๆภาคใต้ตอนล่างก็มีแค่ฝนเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยมีฝนปานกลางอยู่ที่นราธิวาสแต่ส่วนมากก็จะเน้นทางด้านตอนบนวันนี้ก็ยังคงเน้นภาคใต้ตอนบนนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนะคะก็ลดลงนะคะ
0: จากที่ผ่านมาที่ผ่านมานี่ 2-3 เมตรเลยนะ
1: ใช่ค่ะทางด้านอ่าวไทยทางด้านระยองจันทราก็อยู่ที่ประมาณ 2-3 เมตรแต่วันนี้เนี่ยทางด้านระยองจันทราก็ลดลงประมาณ2เมตรนะคะแต่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ลดลง 1-2 เมตรทางฝั่งออกไปก็ประมาณ2เมตรก็ให้ดูเรือด้วยความระมัดระวังนะคะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี
0: ้ต้องติดตามเป็นพิเศษเลยใช่ไหมใต้ฝั่งตะวันตก
1: ใช่ค่ะก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นอยู่นะคะแล้วก็การกระจายฝนก็ยังคงดีถึงแม้ว่ามรสุมจะมีกำลังอ่อนลงไปแต่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านรับลมก็ฝนก็ยังคงเยอะอยู่นะคะก็เน้นระดองพังงาภูเก็ตกระบี่นะคะจังหวัดกระบี่แล้วก็เมื่อวานปริมาณฝนสะสมทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนัก อยู่ที่ภูเก็ต 38.0
0: ก็ยังทั่วถึงหลายจังหวัดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกอยู่นะ
1: ใช่ค่ะก็ปริมาณลดลงไปอย่างชัดเจนนะคะรวมทั้งฝนตกหนักด้วย
0: ลดลงแต่ก็ถือว่าก็ยังมีทั่วถึงอยู
1: ่ใช่ค่ะแล้วก็คลื่นลมก็ลดลงเช่นกันนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงขึ้นมาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรก็เรือด้วยความระมัดระวังแล้วกันนะคะค่ะ
0: มาปิดท้ายให้ชาวกรุงเทพบ้างพี่ดาก
1: รุงเทพมหานครวันนี้เราก็ให้ฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะคะฝนตกหนักนี่คาดว่าน่าจะไม่มีนะคะแต่เมื่อวานปริมาณฝนสะสมที่เราตรวจวัดได้นะคะก็เป็นแค่ฝนเล็กน้อยแค่นั้นเองนะคะเป็นฝนเล็กน้อยอยู่ที่สมุทรปราการ
0: ของกรุงเทพนี่ลดลงชัดเจนเลยนะฮะ
1: ใช่ลดลงชัดเจนนะคะ
0: วันก่อนๆนี่คือตกก็แทบทั้งกรุงเทพจริงๆ
1: แต่เมื่อวันที่20นะคะก็ตอนเย็นหลังทุ่มหนึ่งอะค่ะฝนตกทุกพื้นที่ของกรุงเทพเลยนะฝนตกทุกพื้นที่ของกรุงเทพเลยนะคะก็ปริมาณฝนก็การกระจายดีเลยนะคะมีฝนตกหนักด้วยเมื่อวันที่20อ่ะฝนตกหนักอยู่ที่เขตพระนคร 92.8 นะแต่เมื่อวานเนี่ยการกระจายฝนลดลงนะคะการกระจายฝนลดลงวันนี้การกระจายฝนก็ลดลงเช่นกัน
0: ครับก็น่าจะดีสำหรับตอนเย็นนะคนที่ยังออกไปออกกำลังกายกันแอโรบิกกันอยู่ในช่วงนี
1: ้
0: ก็จะได้พักฝนกันบ้าง
1: ก็คือฝนมันก็ตกไม่ได้หนักนะคะก็เป็นฝนอาจจะเป็นช่วงอาจจะมาช้าหลังทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะปริมาณฝนก็ตรงนั้นอาจจะไม่ตกอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะว่าต่อให้เป็นกรุงเทพเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หมายว่าตกแต่ละครั้งจะต้องตกปกคลุมทุกพื้นที่นะฮะอาจจะเป็นบางเขตเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราแวะมาดูคอมเมนต์ทางด้าน Facebook Live กับ YouTube กันบ้างนะพี่ดา
1: ค
0: ุณหยันคุณสิริตังทักทายเข้ามาสวัสดีครับ
1: ค
0: ุณสัสิมาทักทายเข้ามาคุณนรมนเมืองชุมพรฟ้าครึ้มมาแล้วค่ะใกล้ตกแล้วชุมพรตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับพี่ดา
1: ชุมพรตอนนี้ก็เมฆเยอะอยู่นะคะ
0: ค
1: แล้วก็ภาพเรดาร์ก็เป็นลักษณะที่ฝนก็ยังไม่มีเข้ามานะคะ
0: ค
1: ก็ทางด้านดะนองก็ยังไม่มีเข้ามาแต่ว่ามันมีฝนอยู่บริเวณชายฝั่งนะคะ
0: ค
1: ก็อยู่ห่างฝั่งจากดะนองเข้าไปแต่ว่ามีเมฆเยอะอยู่แต่มีโอกาสนะคะวันน
0: ี้มีโอกาสเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่ชุมพรก็ให้ฝนอยู่ในเกณฑ์ฝนปานกลางนะคะก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะ
0: ค่ะอีกคอมเมนต์นึงครับขอนแก่นเย็นนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
1: ขอนแก่นเย็นนี้ก็ฝนก็เบาลงนะคะฝนลดลงนะคะก
0: ็
1: ฝนน้อยลงไปนะคะก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าจะมาช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำ
0: ช่วงบ่ายค่ำเพราะคือตอนนี้ยังไม่เห็นถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะส่วนมากฝนมันจะมาช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำซะมากกว่าค่ะตอนบ่ายก็จะเริ่มก่อตัวเกิดขึ้นแล้วก็จะเคลื่อนเข้าบางพื้นที่บางจุดบางพื้นที่ประมาณค่ะ
0: เดี๋ยวเราแวะมารับสายทางบ้านสักครู่นะมีทางบ้านโทรมาพอดีสายแรกครับคุณทวัชชัยสนามชัยเขตสวัสดีครับ
2: สวัสดีตอนเช้าผอ.จันจุดาแล้วก็
1: คุ
2: ณเบนด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เห็นไหมครับ
1: ค่ะ
2: เมื่อวานที่ฉะเชิงเทราก
1: ็
2: ไม่ตกเลยนะครับฝน
1: ค่ะ
2: แล้วจะถามว่าแล้วตอนนี้มรสุมนี่มันจะเบาลงไปถึงวันที่เท่าไหร่ครับมรสุมอะคร
1: ับ มรสุมที่พัดปกคลุมนะคะก็โดยรวมแล้วนะคะช่วงวันที่นี้นะคะจนถึงวันที่27นะคะมรสุมก็มีกำลังอ่อนลงไปอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะทั้งสัปดาห์เลยนะคะมรสุมก็อ่อนกำลังลงไปยังไม่มีที่ว่าจะแรงขึ้นนะคะค่ะ
2: ย
1: ัง
2: ไม
1: ่
2: ม
1: ี
2: ป
1: ั
2: จจัยอะไรที่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงขึ้นใช
1: ่
2: ไหม
1: คะใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ร่องมรสุมนี่ก็ยังไม่ชัดเจนเลยใช่ไหมครับ
1: ยังค่ะร่องมรสุมยังไม่ปรากฏนะคะค่ะยังไม่ปรากฏสำหรับร่องมรสุมค่ะ
2: จะถามผอ.แล้วมีเพื่อนผมเขาฝากถามมาว่าเดลนิโยที่จะเกิดเนี่ยมันจะใกล้ๆเคียงกับปี2566กับปี2567หรือเปล่าเพราะว่าเขาลือกันมามากเลยครับผมเดลนิโยที่จะเกิดคร
1: ับ 6667เหรอปี66กับ67นี่ปี667นี่ก็เป็นลักษณะลานิญานะคะไม่ได้เป็นเอลนิโยนะคะค่ะแล้วปีนี้เนี่ยเป็นเอลนิโยที่ประมาณว่าก็จะเพิ่มจะลักษณะที่จะเป็นช่วงมีอะไรเนี่ยเมษาพฤษภามิถุนาใช่ไหมคะก็เป็นเอลนิโยนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็กรกฎาคมสิงหากรกฎาคมมิถุนานะคะมิถุนากรกฎาคมสิงหาก็จะยังคงเป็นเอลนิโยอยู่นะคะก็จะเป็นเอลนิโยถึงปลายปีนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยเป็นลักษณะเป็นเอลนิโยที่ปีแรกเลยนะคะเป็นปีแรกเลยที่จะเป็นเข้าสู่สภาวะเอลนิโยนะคะแต่ว่าก็โดยรวมแล้วก็อยู่ในเพียงร้อยละ60ร้อยละของ6ร้อยละ61นะคะที่ยังคงเป็นเอลนิโยอยู่จนถึงปลายปีเลยค่ะแต่ที่ผ่านมาปี66กับ67นั้นเป็นลานิญานะคะไม่ได้เป็นเอลนิโยค่ะ
2: โอ้เป็นลานิญาแต่ทำไม คนเขาลือกันว่าปี66ปี66ที่ว่าอากาศมันร้อนไปจนถึง44องศาเลยเพราะว่าคนเขาลือกันอย่าง
0: น
2: ี้ก็เลยมา
0: ให้ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลักด้วยนะครับ
1: ก็ถึงจะเป็นลานิญาก็จริงแต่พอหน้าร้อนมันก็เป็นอากาศร้อนพอร้อนได้1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยมันก็มีฝนลงมานะคะมันก็เลยทำให้แบบอย่างปีนี้เนี่ยเดือนมีนาเมษาเนี่ยมันไม่มีฝนลงมาเลยก็ร้อนต่อเนื่องร้อนต่อเนื่องแล้วมันจะมีฝนช่วงประมาณปลายเดือนเมษาแล้วก็ต้นพฤษภามันก็ฝนแล้วก็จะมาทำให้มีฝนตกอยู่ช่วงนี้นะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะที่เป็นค่ากลางเรียกว่าเข้าสู่ลาเอลนิโยแต่ปีที่ผ่านมาปีนู้นเนี่ยมันจะเป็นเอลนิโยขออภัยค่ะเป็นลานิญาซึ่งเป็นลานิญาซึ่งหน้าร้อนมันก็อากาศร้อนปกติอุณหภูมิก็42 40 43 41 42เงี้ยแต่ว่ามันพอได้ร้อน1อาทิตย์2อาทิตย์ก็มีฝนลงมาแต่ปีนี้ตั้งแต่เข้าสู่ฤดูร้อนมาเลยไม่มีฝนแล้วมันมีฝนมาปลายฤดูร้อนนะคะ
2: ขอบคุณนะครับพออธิบายผมเข้าใจแล้วขอบคุณมาก
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: พี่ดาซึ่งฤดูร้อนในของปีที่ผ่านมานี่เองมันก็เป็นเฉพาะเป็นกลางด้วยใช่ไหมเรายังไม่ได้รับผลกระทบจากเอลนิโยในฤดูร้อนที่ผ่านมานะครับ
1: เพราะว่าตั้งแต่เข้าสู่ฤดูร้อนมาตั้งแต่กลางเดือนพฤษภากลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเมษาเนี่ยก็คือเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยเป็นค่าเอนโซเนี่ยเป็นค่ากลางนะคะเป็นค่ากลางแล้วช่วงเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยมันก็เข้าพฤษภาเนี่ยมันก็เพิ่งจะเข้าสู่เอลนิโยแค่นั้นเองนะคะแค่ร้อยละ61นะคะแต่ว่าเอลนิโยเนี่ยจะอยู่ถึงปลายปีแค่นั้นเอง
0: เพราะว่านี่เพิ่งเป็นปีแรกคือฝนน้อยลงก็อาจจะไม่ได้แปลว่ามันยังไม่แห้งแล้งแต่ว่าแค่น้อยจากปกติเฉยๆนะฮะในปีนี้ครับเรามารับสายอีกสายนึงนะฮะคุณพรชัยพระราม5สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเบนสวัสดีท่านอาจารย์จอห์นสี
1: ่ที่
3: โอ
1: เล่ค่ะค่ะ
3: เด็กอ๋อเมื่อวันพุธในช่วงประมาณช่วงเย็นนี่อดหนักมากนะกรุงเทพนะครับหลังจากนั้นเราก็มีฝนหนักแล้วนะ
1: ค่ะ
3: เราจะได้ที่วันไหนครับเนี่ยกรุงเทพ
1: ก็ช่วงวันนี้เป็นต้นไปวันนี้ก็ช่วงเย็นค่ำนะคะอาจจะมีโอกาสได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่หลังจาก22 23 24 25นี่ก็ฝนก็จะลดลงไปอย่างชัดเจนค่ะ
3: อ๋อคร
1: ับ ค่ะแต่ว่าจะเป็นลักษณะฝนก็ยังคงมีอยู่ช่วงเย็นค่ำและไม่ได้หมดไปซะทีเดียวนะก็ฝนเย็นค่ำเย็นค่ำประมาณนั้นค่ะ
3: แต่เพราะว่าเมื่อประมาณ6วันเย็นเมื่อวันพุธเนี่ยหนักมากนะคุณเท
1: พใช่ค่ะวันพุธก็มาเมื่อตอนประมาณสัก6โมงครึ่งหรือทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งอ่ะมันจะมาตอนทุ่มหนึ่งที่เข้าในเมืองกลางเมืองค่ะ
3: วันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะคุณเทพ
1: กรุงเทพเหรอวันนี้ก็ให้กรุงเทพไว้ก็ประมาณ33หรือ34นะคะแต่โดยรวมแล้วก็อยู่ประมาณนี้นะคะก็ประมาณ34ถึง35นะคะ
3: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ทาง Facebook Live กันต่อนะครับคุณอเนกพริกไทยถ้าข้ามอำเภอพุนพินเช้านี้แดดจ้ามากครับจะมีฝนตกได้ไหมครับ
1: พุนพินวันนี้แถวทางด้านสุราษฎร์ธานีใช่ไหมคะก็ยังคงให้ฝนไว้นะคะยังคงให้ฝนไว้อยู่เลยนะคะยังคงมีฝนเกิดขึ้นอยู่นะคะก็ร้อยละ60ของพื้นที่อาจจะเป็นน่าจะเป็น40อะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่พื้นที่นะคะ
0: พื้นที่ด้วยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณจันทยาอมตะชลบุรีเย็นนี้มีฝนเยอะไหมคะ
1: ชลบุรีก็บ่ายค่ำนะคะยังคงมีโอกาสอยู่นะคะ
0: ค
1: ่ะก็ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ
0: คุณสัสิมาโคราชเช้านี้แดดแรงแต่เช้าเลยครับไม่มีฝน
1: ใช่ค่ะแล้วก็นะต่อวันนี้เป็นต้นไปนะคะทางด้านภาคอีสานก็ฝนลดลงอย่าง
0: ชัดเจน
1: ฝนลดลงเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะมีฝนบ่ายค่ำเย็นค่ำกันนะคะ
0: แต่ฝนลดลงก็ยังไม่หมดง่ายๆนะแค่ลดลงเฉย
1: ๆ
0: เพราะเป็นฤดูฝนปกตินะครับ
1: ค
0: ุณบอลสินบำรุงกระบี่ฝนเป็นไงบ้างครับวันนี้และ7วันข้างหน้า
1: 7วันข้างหน้าใช่ไหมคะวันนี้กระบี่ฝนก็ยังคงมีโอกาสอยู่นะคะทางด้านกระบี่แล้วก็ในวันคือตลอดสัปดาห์ของทางด้านภาคใต้เนี่ยฝนก็ยังคงดีนะคะแต่ปริมาณฝนน่ะจากที่ผ่านมาอาจจะมีหนักทั้งวันหรือฝนตกทั้งวันอย่างเงี้ยก็จะปริมาณคือลดลงจากทั้งวันก็เหลือบ่ายค่ำ
0: อย่างเงี้ย
1: ค่ะก็ปริมาณฝนลดลงนะคะ
0: ค่ะคุณสมบูรณ์สวัสดีเช้านี้ครับพื้นที่เขาชะกันสักแก้วเกษตรกรลงมือหว่านข้าวกันแล้วสัปดาห์ต่อจากนี้ฝนฟ้าจะตกต่อเนื่องไหมครับ
1: ก็สระแก้วก็ช่วงวันที่23นี้เป็นต้นไปนะคะถึง27เนี่ยฝนลดลงนะคะ
0: ค
1: แต่วันที่28 29ก็การกระจายฝนเพิ่มขึ้นนะคะ
0: อืมครับ คุณสุทธิพจน์ชัยยาสุราษฎร์ยังมีฝนไหมครับ
1: มีค่ะยังคงมีอยู่แต่ไม่ได้เยอะเหมือนทางด้านตอนบนนะคะแถวชุมพรประจวบนั้นจะเยอะกว่าสุราษฎร์ธานีก็มีฝนเหมือนกันจะบ่ายค่ำ
0: ฝนบ่ายค่ำนะคุณสุวรีกุยบุรีครึ้มๆแต่ไม่มีฝนครับ
1: ก็ครึ้มมากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็อาจจะบ่ายค่ำๆก็อาจจะมีแต่สายๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็จะ
1: โปร่งดูแต่ว่าบ่ายค่ำฝนก็จะเข้ามาม
0: ีคุณชัยวัฒน์กับคุณปัทภีถามมาเหมือนกันเรื่องโคราชว่าช่วงนี้ตอนนี้ยังเหมือนไม่มีฝนเลยครับจะมีโอกาสเกิดฝนอีกเมื่อไหร่ครับ
1: ก็โคราชก็จะมีฝนอีกเมื่อไหร่นะคะก็จะมีเข้ามาอีกรอบนึงก็ประมาณ 28-29 นะคะการกระจายฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่28-29-30ค่ะ
0: ซึ่งช่วงนี้อาจจะพอมีบ้างแต่อาจจะไม่คลุมทั้งจังหวัดใช่ไหมฮะ
1: ก่อนเขาเรียกอะไรก่อนวันวิสาขบูชาใช่ไหมคะแล้วเดือนไหนเข้าพรรษา
0: ไม่มั่นใจเลยยังไม่ได้เช็คมาเหมือนกัน
1: เดือนไหนเข้าพรรษาเอ่ยนะ
0: แต่ว่าเพราะว่าเหมือนบางครั้งเราจังหวัดเดียวกันแต่ถามมาจากคนละเขตคนละพื้นที่ก็แบบเอ้ยบางคนเจอฝนบางคนไม่เจอฝนนะฮะ
1: ค
0: ุณอโนไทยสวัสดีค่ะสากเหล็กพิจิตรยังพอมีฝนอีกไหมคะ
1: พิจิตรนะคะก็ช่วงนี้พิจิตรก็ยังคงมีฝนอยู่นะคะบ่ายค่ำเย็นค่ำนะคะก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะ
0: ทาง
1: ภาคเหนือตอนล่างนะคะมากภาคเหนือตอนล่างมันจะค่อนข้างเยอะกว่าภาคเหนือตอนบนแต่โดยรวมแล้วฝนบ่ายค่ำเย็นค่ำค่ะ
0: ฝนบ่ายค่ำเย็นค่ำก็ยังมีหลายพื้นที่อยู่นะคะวันนี้
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คุณวิทยาสวัสดีครับรับฟังอยู่จากอำเภอทุ่งตะโกชุมพร
1: ค่ะ
0: ชุมพรเมื่อกี้พี่ดาบอกไว้แล้วนะว่าอาจจะมีฝนเย็นค่ำนะครับ
1: ใช่ค่ะบ่ายค่ำเย็นค่ำแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วย
0: ค
1: ่ะฝนสะสมปานนั้นนะคะ
0: คุณซาซาชลบุรีวันนี้มีฝนไหมคะ
1: ชลบุรีก็มี
0: บ่ายค่ำเหมือนกัน
1: ใช่เป็นฝนบ่ายค่ำละค่ะนะคะเพราะว่ามรสุมมีกำลังอ่อนลงก็ตกแถวนี้แล้วก็ฝนบ่ายค่ำฝนเย็นค่ำ
0: มีรายงานจากยโสธรนะว่ายโสธรแรงมากเลยค่ะไม่รู้เป็นตอนนี้หรือเปล่าครับตอนนี้มีฝนไหมฮะยโสธรน่าจะฝนตกแรงครับ
1: อ๋อคิดว่าดิฉันแรง ยโสธรตอนนี้ไม่มีกลุ่มฝนนะคะ
0: ไม่มี
1: ฝนเลยนะคะดูเรดาร์ที่ขอนแก่นก็ยโสธรก็ไม่มีกลุ่มฝนนะคะมีแต่เมฆมาก
0: แล้วอย่างวันที่ผ่านมามีไหมฮะยโสธร
1: ที่ผ่านมายโสธรก็จะน้อยกว่าทางด้านภาคอีสานตอนบนนะคะอีสานตอนล่างอาจจะน้อยกว่าอีสานตอนบนค่ะ
0: คุณจุฑาทิพย์สกลนครเมื่อไหร่ฝนจะหยุดคะ
1: สกลนครเหรอ
0: ใช่ครับไม่รู้เขาตกด้วยตอนนี้อยู่ด้วยหรือเปล่า
1: ตอนนี้ก็สกลนครก็ไม่ก็มีก็ยังไงอ่ะมันก็เล็กน้อยอยู่นะคะเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะฝนจะหยุดหรือเปล่าถ้าจะบอกว่า
0: เมื่อไหร่ฝนจะลดลงอะไรอย่างนี้เปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้น
1: ก็วันนี้เป็นต้นไปนะคะทางด้านภาคอีสานเนี่ยฝนลดลงไปนะคะจนถึงวันที่27เลยนะคะแล้ววันที่28จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง
0: ลดลงแต่ไม่หมดนะตอนนี้ก็ยังมีฝนได้อยู่นะครับ
1: กระจายฝนลดลงแต่ปริมาณก็ลดลงเช่นกันนะคะ
0: คุณตุ๊กฝนจะทิ้งช่วงไหมคะ101ค่ะ
1: ฝนทิ้งช่วงก็ช่วงนี้ก็ยังอ่ะนะคะฝนยังคงมีอยู่นะคะจะมีบ่ายค่ำเย็นค่ำนะคะทิ้งช่วงก็น่าจะประมาณสักกลางต้นมิถุนายนจนถึงกลางมิถุนายนประมาณนั้น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คุณประมวลบึงการมีฝนตกบ้างไหมครับช่วงนี
1: ้บึงการก็วันนี้ยังคงมีนะคะวันนี้บึงการก็ยังคงมีโอกาสอยู่แต่ว่าในวันพรุ่งนี้ก็ปริมาณฝนก็ลดลงไป
0: ครับคุณบัวสงสวัสดีค่ะทีมงานทุกท่านสวีชุมพรติดชายฝั่งทะเลมีแดดตอนเช้าเลยค่ะเมื่อวานตกไม่มากแล้วจะตกเยอะอีกไหมคะ
1: วันนี้การกระจายฝนก็ยังคงอยู่ร้อยละ60นะคะอาจจะมีหนักบางพื้นที่นะคะแต่โดยรวมแล้วการกระจายฝนยังคงดีสำหรับชุมพรนะคะ
0: คุณคนสันโดษรายงานเข้ามาพลทอง101มีแสงแดดอ่อนๆมาบ้างแล้วครับเมื่อเช้ายังครึ้มๆอยู่เลย
1: ค่ะ101ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวสายๆก็ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวก็ร้อนเหมือนเดิมนะคะ
0: คุณยาย่าสวัสดีค่ะจังหวัดแพร่วันนี้จะมีฝนไหมครับมีงานบุญค่ะ
1: วันนี้แพร่นะคะก็โดยรวมแล้วเนี่ยทางด้านจังหวัดแพร่นี่ก็เป็นลักษณะที่ฝนบ่ายค่ำเย็นค่ำนะคะก็แต่ว่าปริมาณฝนตกหนักนี้ไม่มีนะคะก็จะไปได้เน้นทางด้านจังหวัดแพร่สมัครเท่าไหร่ค่ะ
0: ซึ่งถ้าเป็นงานบุญก็น่าจะจัดกันช่วงเช้าช่วงเที่ยงก็น่าจะสบายดีนะฮะแล้วถามถึงวันที่25เลยฮะ
1: 25เหรอ25จังหวัดแพร่ใช่มั้ยคะจังหวัดแพร่25ก็โดยรวมแล้วก็ฝนน้อยลงไปฝนน้อยเหมือนกันนะคะ
0: ฝนน้อยเหมือนกันนะ
1: 25ฝนบ่ายค่ำนั่นแหละ
0: ครับ
1: จะเป็นฝนบ่ายค่ำจะเป็นส่วนใหญ
0: ่ครับคุณคนสันโดษกดไลค์กดแชร์ให้แล้วขอบคุณนะครับคุณอโนไทยเช้านี้มีแสงแดดแล้วครับเพชรบูรณ์สัปดาห์หน้ามีฝนไหมครับ
1: ค่ะสัปดาห์หน้าเพชรบูรณ์ก็ฝนก็ช่วงนี้นะคะจนถึงวัน27ฝนลดลงแต่วัน28ก็ฝน ฝนเพิ่มขึ้นค่ะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้ก็
1: ได้เวลา
0: แล้วว่าพี่ดาติดภารกิจต่อก็ขอให้ทุกท่านติดตามรายการถ่ายทอดสดของกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งในเวลา 12:30 นาทีนะฮะ
1: ขอสรุปให้อีกครั้งว่าตั้งแต่วันนี้เป็นถึงวันที่27นะคะบริเวณประเทศไทยฝนลดลงไปนะคะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
0: นะฮะที่จะมีฝนเยอะ
1: ข
0: ึ้
1: นลงก
0: ็
1: ถ
0: ือ
1: ว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
0: ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของเราด้วยนะครับแล้วพบกันอีกครั้ง 12:30 นาทีตอนนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยารู้เร็วรู้ทันรู้ป้องกันภัยธรรมชาติ
5: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยให้กรมอุตุนิยมวิทยาช่วยดูแลไหมคะวันนี้มีฝนตกบางพื้นที่พกร่มออกไปด้วยนะคะอากาศหนาวแบบนี้อย่าลืมห่มผ้าให้มิดชิดด้วยนะจ๊ะท้องฟ้าแจ่มใสแบบนี้ไปเอาติ้งต่างจังหวัดดีกว่าค่ะ
6: ไม่ว่าจะร้อนฝนหนาวกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมรายงานคุณทุกสถานการณ์อัปเดตข่าวพยากรณ์อากาศได้ที่ www.tmd.go.th application Thai Weather และสายด่วน1182

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM ความถี่1287กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญรับฟังข่าวจากสถานีค่ะข่าวเรดาร์จากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 9:00 นปรากฏผลดังนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณรวมถึงในทะเลอ่าวไทยฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 69%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนปานกลางถึงหนักมากปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตรวมถึงปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา 4:00 นวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือราชนาวีและเรือทำการประมงตั้งแต่เวลา 7:00 นวันนี้ถึงเวลา 7:00 นวันพรุ่งนี้อ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: รองผบ.นบ.ย.ส.35ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเน้นย้ำยกระดับงานยุทธการเชิงรุกและการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดพลโทชายแดนกฤษณสุวรรณแม่ทัพน้อยที่3ในฐานะรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยา

0: ความถี่ในการลาดตระเวนการเชื่อมต่อระหว่างชุดปฏิบัติการเพื่อปิดทุกช่องว่างเฝ้าระวังจุดเสี่ยงพื้นที่จุดเกรงใจและพื้นที่อับสัญญาณตลอดจนเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราบริเวณจุดตรวจด่านตรวจคลังสินค้าทางการเกษตรและเส้นทางการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำโดยเฉพาะเส้นทางเดินเรือจากตำบลท่าตอนเพื่อสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายอย่างเบ็ดเสร็จพร้อมกันนี้ให้ขับเคลื่อนงานข่าวเชิงรุกขยายผลทลายโครงสร้างขบวนการค้ายาเสพติดให้ถึงต้นต่อและต้องสกัดกั้นกลุ่มทุนและระบบโลจิสติกที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรืออาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบโดยให้จัดทำและอัปเดตข้อมูลสภาพแวดล้อมทางสนามรบด้านประชากรหรือ IPB กลุ่มชาติพันธุ์เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่มีความหลากหลายนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนโดยดึงมวลชนเข้ามาสนับสนุนภาครัฐบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้มแข็งให้เป็นเกราะป้องกันภัยในชุมชนอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการประสานความร่วมมืออันดีกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนและส่งเสริมให้กำลังพลนำเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุดทั้งนี้เน้นย้ำกำลังพลไม่ให้เข้าไปพัวพันกับสิ่งผิดกฎหมายหรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการแอบอ้างและแสวงหาผลประโยชน์อย่างเด็ดขาดพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
5: Chinese Press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์

0: ก่อนเครือข่าย
1: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
2: Tab to Read
1: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
2: Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
1: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
5: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
6: ตอนขุดดินพื้นที่ใหญ่ต้องมีวิศวกรรับรอง
7: เจ๊เฮงเวลามีใครมาซื้อของช่วยถามให้หน่อยนะว่ามีใครอยากขายดินไหม
8: หรือจะซื้อไปทำอะไรฮะ
7: อ๋อผมรับจ้างถมดินเนี่ยถ้าชาวบ้านเขาขายดินนะเขาจะได้เงินค่าดินแถมยังได้สระเก็บน้ำฟรีๆด้วยนะ
8: เอเรื่องมังถูกกฎหมายไหมอ่ะ
9: การขุดดินกฎหมายกำหนดไว้ด้วยนะคะว่าต้องมีการขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นเช่นอบต.หรือเทศบาลก่อนและการขุดดินนั้นหากมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน3เมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อเกิน 10,000 ตารางเมตรปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของคนอื่นไม่น้อยกว่า2เท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดเช่นถ้าบ่อดินลึก10เมตรก็ต้องเว้นระยะของจุดที่จะขุดบ่อให้ห่างจากที่ดินของคนอื่น20เมตรที่สำคัญต้องมีการรับรองโดยวิศวกรที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาด้วยนะคะ
7: ไม่ต้องห่วงครับเจ๊กผมทำถูกต้องตามกฎหมายเป๊ะครับเพื่อนผมที่หุ้นกันเป็นวิศวกรโยธามีใบประกอบอาชีพเรียบร้อยครับ
5: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
4: ้คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
11: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
6: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ครับพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางกลในเครือแล้วก็องค์กรเครือข่ายนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำที่นี่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามอจรนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook หรือว่า YouTube วิทยุมอจรนครราชสีมารวมไปถึงเว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radioแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับ www.parkfm.org ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับวันนี้ในช่วงแรกนี้เช่นเคยนะครับมีข่าวพยากรณ์อากาศนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันจันทร์นะครับให้ได้รับฟังกันรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับนักกีฬาคนพิการไทยแล้วก็นักกีฬาวีลแชร์ที่กำลังไปแข่งวีลแชร์ริซิ่งที่ต่างประเทศนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: เชื่อไหมคะว่าแบบพายุที่มันกำลังอ่อนกำลังลงเนี่ยมันกลับกลายเป็นตัวการที่เพิ่มความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมฉับพลันได้มากกว่าเดิมอีกนะคะ
2: โอ้ใช่ครับน่าสนใจมากคือคนส่วนใหญ่จะคิดว่าพายุเบาลงแล้วเราน่าจะปลอดภัยขึ้น
1: ใช่เลยค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของแบบลู่วิ่งระดับโลกที่ปลอดภัยมากๆสำหรับนักวิ่งทั่วไปแต่กลับกลายเป็นฝันร้ายที่คอยสูบพลังของนักกีฬาวีลแชร์รีซิ่งไปซะงั้น
2: ฟังดูย้อนแย้งนะครับเนี่ยแต่ว่าบางครั้งกลไกของธรรมชาติแล้วก็วิทยาศาสตร์การกีฬามันก็ซ่อนความจริงที่ขัดกับความรู้สึกของเราไว้อย่างคาดไม่ถึงเลยครับ
1: จริงด้วยค่ะและนั่นก็คือภารกิจของเราในวันนี้เลยนะคะที่จะพาทุกท่านไปหาคำตอบเบื้องหลังปรากฏการณ์พวกนั้นกันขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลในช่วง NMAB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: ครับสำหรับการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้เนี่ยมีข้อมูลแบบจัดเต็มครบถ้วนเลยครับโดยเฉพาะเรื่องใกล้ตัวอย่างสภาพอากาศเราจะมาเจาะลึกพยากรณ์อากาศแบบละเอียดยิบเลย
1: ข้อมูลของวันนี้วันศุกร์ที่22ถึงวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569ใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับเราจะโฟกัสแบบเน้นๆที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยก่อนจะขยายภาพรวมไปสู่ภูมิภาคอื่นๆเพื่อให้ทุกท่านเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างมั่นใจครับ
1: ได้เลยค่ะและเห็นว่าช่วงครึ่งหลังมีเรื่องกีฬาด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเราจะเปลี่ยนเกียร์ไปสู่ความตื่นเต้นระดับโลกกับข่าวสารวงการกีฬาที่แบบแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยครับ
1: น่าติดตามมากค่ะงั้นเรามาเริ่มเปิดหน้าต่างดูสภาพอากาศกันก่อนเลยดีกว่าคือถ้าเรามองภาพรวมของประเทศไทยเราในช่วงวันที่22ถึง25พฤษภาคม2569นี้ปัจจัยหลักที่มันกำลังทำงานอยู่เหนือศีรษะของเราตอนนี้คืออะไรคะ
2: พระเอกหลักของช่วงนี้เลยก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับคือมรสุมตัวนี้มันพัดปกคลุมทั้งทะเลอันดามันแล้วก็ประเทศไทยอยู่
1: แล้วมันแรงไหมคะช่วงนี้
2: นี่แหละครับจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือตอนนี้มันไม่ได้พัดมันด้วยความเกลี้ยกล่อมเหมือนช่วงก่อนหน้าแล้วแต่มันมีกำลังอ่อนลงหรือพูดง่ายๆคืออยู่ในระดับกำลังปานกลางเท่านั้นเองครับ
1: อ๋อแปลว่าพายุเริ่มเบาลงแล้ว
2: ครับผมประกอบกับมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำไปปกคลุมอยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนด้วย2ตัวแปรนี้มันเลยดึงจังหวะกันครับทำให้ภาพรวมของประเทศไทยเรามีปริมาณฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลย
1: เดี๋ยวนะคะคือถ้ากรมอุตุนิยมวิทยาประเมินแล้วว่ามรสุมมันอ่อนกำลังลงฝนในภาพรวมก็ลดลงแบบนี้ทำไมประกาศเตือนภัยเรื่องน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำป่าไหลหลากถึงยังถูกเน้นย้ำอยู่ตลอดเลยล่ะคะ
2: เป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับ
1: คือมันฟังดูขัดแย้งกันแปลกๆเนาะพายุเบาลงเราก็ควรจะวางใจได้มากขึ้นไม่ใช่เหรอคะ
2: เป็นจุดที่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดเลยครับคือความอันตรายของน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ได้แปรผันตรงกับความแรงของพายุในวันนั้นเสมอไปแต่มันขึ้นอยู่กับกลไกของการสะสมครับ
1: การสะสมของน้ำเหรอคะ
2: ใช่ครับพื้นดินในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพวกที่ลาดเชิงเขาหรือพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยมันมีขีดจำกัดในการกักเก็บความชื้นนึกออกไหมครับ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันอารมณ์เหมือนกับฟองน้ำล้างจานในครัวเราใช่ไหมคะ
2: แบบนั้นเลยครับ
1: คือถ้าฟองน้ำมันแห้งสนิทเนี่ยเราเปิดน้ำใส่แรงๆมันก็ยังดูดซับน้ำไว้ได้หมดแต่ช่วงที่ผ่านมาบ้านเราฝนตกหนักต่อเนื่องพื้นดินก็คงเหมือนฟองน้ำที่ชุ่มน้ำจนอิ่มตัวไปแล้วคราวนี้ต่อให้พายุจะอ่อนกำลังลงฝนตกโปรยๆแค่ไหนหยดน้ำลงไปเพิ่มแค่นิดเดียวมันก็ไม่ซึมลงดินแล้วแต่จะไหลล้นออกมาบ่าท่วมเลย
2: โอ้โหใช่เลยครับการเปรียบเทียบกับฟองน้ำอิ่มตัวนี่เห็นภาพชัดแจ้งที่สุดเลยคือน้ำที่มันไม่มีที่ให้ซึมลงไปแล้วเนี่ยมันจะไหลรวมกันตามแรงโน้มถ่วงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำอย่างรวดเร็วเลยครับ
1: ก็เลยกลายเป็นมวลน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันได้ทันทีเลย
2: ถูกต้องครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพื้นที่เสี่ยงถึงยังประมาทไม่ได้เด็ดขาดเลยแม้ว่าฝนจะดูเหมือนตกเบาลงก็ตามครับ
1: เป็นการไขข้อข้องใจที่ทำให้เราต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเนี่ย ทีนี้เราลองมาเจาะลึกพื้นที่ไฮไลท์ของเรากันดีกว่าค่ะนั่นก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานของเรานั่นเอง
2: ได้เลยครับภาคอีสานช่วงนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจทีเดียว
1: ใช่ค่ะข้อมูลสถิติในช่วงวันที่22-25พฤษภาคมเนี้ยคือถ้าเรากางแผนที่ดูทั่วทั้งภาคอีสานจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวอยู่ที่ประมาณ20-40%ของพื้นที่ค่ะ
2: ก็ถือว่าไม่ได้กระจายเต็มพื้นที่เนาะ
1: แต่ความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ฝนหนักมันไม่ได้ตกเท่ากันทุกที่นะคะมันไปกระจุกตัวอยู่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิแล้วก็นครราชสีมาค่ะ
2: อ๋อถ้าเราสังเกตพิกัดทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดที่ว่ามานี้จะเห็นว่ามันมักจะเป็นพื้นที่ขอบของภาคหรือไม่ก็มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแนวเทือกเขาครับ
1: แสดงว่ามันเกี่ยวกับความสูงของพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะ
2: เกี่ยวเต็มๆเลยครับเมื่อลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปะทะกับเทือกเขาพวกนี้มันก็ถูกบังคับให้หยกตัวขึ้นแล้วก็กลั่นตัวเป็นฝนตกหนักในบริเวณนั้นนั่นเองครับ
1: อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองแล้วความเร็วลมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ลมก็พัดเรื่อยๆครับความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้กระโชกแรงจนน่ากลัวอะไร
1: ลงอกไปทีค่ะแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าลมสำหรับดิฉันน่าจะเป็นเรื่องความสวิงของอุณหภูมิมากกว่าค่ะ
2: อุณหภูมิมันแกว่งขนาดไหนครับช่วงนี
1: ้คือตอนกลางคืนในภาคอีสานเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดจะร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ23-26องศาเซลเซียสฟังดูเย็นสบายใช่ไหมคะ
2: ครับ23องศานี่คือเปิดพัดลมนอนได้สบายๆเลยนะ
1: แต่พอแสงอาทิตย์เริ่มทำงานเท่านั้นละค่ะอุณหภูมิสูงสุดพุ่งกระฉูดไปแตะ32-37องศาเซลเซียสเลยทีเดียว
2: หุยร้อนจัดเลยนะครับนั่น
1: ใช่ค่ะลองนึกความรู้สึกที่แบบต้องตื่นมาในอากาศ23องศาแล้วพอบ่ายๆต้องเดินออกไปเจอแดด37องศาสิคะร่างกายปรับตัวแทบไม่ทันเลยนะคะเนี่ย
2: จริงครับความแตกต่างหลัก10องศาภายในวันเดียวนี่มันคือบททดสอบระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ขนาดแท้เลยครับ
1: เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะขอยกตัวอย่างความผันผวนนี้ในเมืองสำคัญสำคัญเลยค่ะอย่างที่จังหวัดเลยเนี่ยกลางคืนเย็นสบายที่23องศาแต่กลางวันพุ่งไป33องศาเลยค่ะ
2: ต่างกัน10องศาพอดีเป๊ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็นครพนมกับมหาสารคามเริ่มต้นตอนเช้าที่24องศาแต่กลางวันนิดเดือดจัดไปจบที่35องศาเลย
2: ร้อนทะลุปรอดเลยนะครับ
1: ส่วนขอนแก่นและนครราชสีมากลางคืน23-24องศาพอตอนบ่ายทะยานไปที่34องศาค่ะปิดท้ายด้วยอุบลราชธานีต่ำสุด24และสูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะ
2: โอ้โหอุณหภูมิสูงสุดแตะ34-35องศากันแทบทุกที่เลย
1: แต่เดี๋ยวนะคะมีรายงานว่ามีฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะแล้วทำไมอุณหภูมิมันถึงยังสูงปรี๊ดทะลุ35องศาได้ล่ะคะคือปกติฝนตกมันควรจะทำให้อากาศเย็นลงไม่ใช่เหรอคะ
2: เป็นคำถามยอดฮิตเลยครับคือความจริงก็คือในช่วงที่ฝนตกใหม่ๆอากาศมันจะเย็นลงชั่วคราวครับ
1: แต่
2: มันมีข้อแม้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับน้ำฝนที่ตกลงมาค้างอยู่ตามพื้นดินต้นไม้หรือว่าหลังคาบ้านเนี่ยพอเจอกับความร้อนจากแสงแดดในตอนบ่ายมันจะระเหยกลับขึ้นไปในอากาศทันทีเลยค่ะ
2: อ๋อแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: มันก็เลยทำให้ความชื้นสัมผัสในอากาศสูงปรี๊ดเลยครับอ๋อความรู้สึกมันจะเหมือนแบบเราถูกจับไปขังไว้ในห้องซาวน่าหรือโดนเอาผ้าห่มติดเปียกหนาๆมาคลุมตัวไว้แบบนั้นเลยใช่ไหมคะหายใจก็อึดอัดเหงื่อก็ออกแต่ไม่ยอมแห้งสักที
2: ถูกต้องตามหลักสรีระวิทยาเลยครับคือกลไกการระบายความร้อนที่สำคัญที่สุดของมนุษย์เราก็คือการหลั่งเหงื่อและปล่อยให้มันระเหยออกไป
1: แล้วถ้าอากาศมันชื้นล่ะคะ
2: เพราะอากาศรอบตัวเรามันชื้นจัดหรือเรียกง่ายๆว่าอากาศมันอิ่มน้ำไปแล้วเหงื่อของเราก็ระเหยออกไปไม่ได้ไงครับร่างกายจึงระบายความร้อนไม่ได้เลย
1: โอ้โหฟังดูอันตรายนะคะเนี่ย
2: สภาพแบบนี้เราเรียกว่าปรากฏการณ์ดัชนีความร้อนหรือ heat index ครับคืออุณหภูมิบนเทอร์โมมิเตอร์อาจจะบอกว่า35องศาแต่ร่างกายเราอาจจะรู้สึกเหมือนกำลังโดนอบอยู่ที่40องศาก็ได้
1: น่ากลัวมากค่ะแบบนี้เสี่ยงเป็น heat stroke ได้ง่ายๆเลยนะคะ
2: ใช่ครับสภาพอากาศที่ทั้งชื้นและร้อนแบบนี้แหละครับที่เป็นอันตรายมากการดื่มน้ำเปล่าเยอะๆจึงไม่ใช่แค่คำแนะนำทั่วๆไปแล้วแต่เป็นกลไกสำคัญในการช่วยร่างกายระบายความร้อนจากภายในเลยครับ
1: ต้องระวังกันให้ดีเลยนะคะดื่มน้ำจิบน้ำกันบ่อยๆเลยเอาละค่ะหลังจากที่เราส่องกล้องขยายดูภาคอีสานกันไปแล้วลองขยับขยายไปดูภาพรวมของภูมิภาคอื่นๆกันบ้างดีกว่าค่ะ
2: เผื่อใครมีภารกิจต้องเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงวันที่22ถึง25พฤษภาคมนี้เนอะ
1: ใช่เลยค่ะเริ่มที่ภาคเหนือก่อนเลยเป็นยังไงบ้างคะ
2: ภาคเหนือช่วงนี้ฝนจะหนาเม็ดกว่าอีสานเล็กน้อยครับอยู่ที่ร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่และมีโอกาสเจอฝนตกหนักได้ในแถบแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ครับ
1: แล้วเรื่องอุณหภูมิล่ะคะ
2: อุณหภูมินี้น่าทึ่งมากครับต่ำสุด23องศาแต่จุดที่ร้อนที่สุดนี่อาจทะลุไปถึง38องศาเซลเซียสได้เลย
1: หุย38องศาร้อนทะลุประหลอดของจริงเลยค่ะงั้นขยับลงมาตรงกลางประเทศกันบ้างนะคะ
2: ภาคกลางใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะภาคกลางของเราจะมีฝนร้อยละ30ถึง70ของพื้นที่ค่ะยังมีฝนตกหนักในบางจุดนะคะโฟกัสไปที่นครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครค่ะ
2: ฝนเยอะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ย
1: ส่วนอุณหภูมิก็ร้อนเอาเรื่องเหมือนกันค่ะต่ำสุด24องศาและสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสเลยค่ะ
2: ขยับไปทางฝั่งตะวันออกรวมถึงแนวชายฝั่งกันบ้างนะครับภาคตะวันออกจะมีฝนร้อยละ30ถึง60ของพื้นที่ครับ
1: ต้องระวังฝนตกหนักตรงไหนบ้างคะ
2: ระวังแถวบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดครับส่วนคลื่นลมทะเลปกติจะสูง 1-2 เมตรแต่ขอขีดเส้นใต้หนาๆตรงนี้เลยครับบริเวณไหนที่มีแมฆฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะกระโดดสูงขึ้นไปมากกว่า2เมตรได้เลย
1: โหมากกว่า2เมตรเลยนะคะเนี่ยน่ากลัวมากแล้วทางใต้ล่ะคะ
2: ลงใต้ไปกันครับทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันภาพรวมฝนจะอยู่ที่ร้อยละ 30-70 ของพื้นที่ครับ
1: คลื่นลมเป็นยังไงบ้างคะ
2: ทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรและเช่นเดียวกันเลยครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า2เมตร
1: ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังสุดๆเลยนะคะเจอเมฆดำๆต้องรีบหลบเลยปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของเราค่ะ
2: คนกรุงเทพเตรียมร่มไว้ได้เลยครับ
1: ใช่ค่ะมีฝนร้อยละ30ถึง60ของพื้นที่มีโอกาสตกหนักบางแห่งนะคะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ34ถึง37องศาเซลเซียสค่ะ
2: ร้อนชื้นแบบฉบับกรุงเทพเลยครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนค่ะดิฉันสงสัยเรื่องคลื่นในทะเลตะเกียค่ะคือคลื่นปกติมันก็เกิดจากลมพัดผ่านผิวนางใช่ไหมคะแต่ทำไมพอมีเมฆฝนฟ้าคะนองโผล่มาคลื่นระดับ1เมตรถึงกระแทกตัวสูงทะลุ2เมตรขึ้นมาได้แบบฉับพลันขนาดนั้นคะ
2: อ่ะเป็นคำถามที่เจาะลึกมากครับ
1: คือเมฆฝนมันมีเวทมนต์อะไรไปดึงน้ำขึ้นมาหรือว่ามันดูดน้ำขึ้นไปเหรอคะ
2: ไม่ใช่เวทมนต์เลยครับแต่มันคือพลังทำลายล้างของกลศาสตร์ของไหลล้วนๆเลยคือภายในก้อนเมฆฝนฟ้าคะนองเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสมันไม่ได้มีแค่เม็ดฝนตกลงมานะครับ
1: อ้าวแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่อีกคะ
2: มันมีมวลอากาศเย็นจัดและหนักมากพุ่งตกลงมาด้วยความเร็วสูงจากใต้ฐานเมฆครับเราเรียกว่าปรากฏการณ์ดาวน์ดราฟต์หรือลมกระโชกหน้าพายุ
1: ลมพุ่งลงมาตรงๆเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับลองจินตนาการง่ายๆว่าเราปล่อยก้อนหินขนาดใหญ่ตกลงไปในอ่างอาบน้ำที่น้ำนิ่งๆดูสิครับ
1: โอ้โหภาพชัดเลยค่ะพอก้อนหินกระทบผิวน้ำน้ำมันก็แตกระเบิดออกไปรอบทิศทางสร้างเครื่องลูกใหญ่สาดไปชนขอบอ่างทันทีเลย
2: ถูกต้องครับกลไกเดียวกันเป๊ะเลยพอมวลลมดาวน์ดราฟต์พุ่งมากระแทกผิวมหาสมุทรมันจะกระแทกและกวาดเอาน้ำทะเลให้กระจายออกไปรอบๆแบบฉับพลันครับ
1: อ๋อมันก็เลยสร้างคลื่นกระแทกที่รุนแรงมากใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับคลื่นที่เดิมสูงแค่เมตรเดียวจึงถูกพลังนี้ปั่นให้สูงทะลุ2หรือ3เมตรได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเลย
1: น่ากลัวจริงๆค่ะ
2: นี่เลยเป็นเหตุผลทางอุตุนิยมวิทยาที่ว่าทำไมคำแนะนำถึงเน้นย้ำนักหนาว่าห้ามนำเรือเข้าไปใกล้บริเวณที่มีเมฆดำฝนฟ้าคะนองอย่างเด็ดขาด
1: เพราะเราไม่มีทางคาดเดาได้เลยใช่ไหมคะว่าลมมหาภัยตัวนี้มันจะพุ่งลงมากระแทกผิวน้ำเมื่อไหร
2: ่ถูกต้องที่สุดครับ
1: ธรรมชาติมักจะมีบททดสอบที่คาดไม่ถึงมาให้เราเสมอเลยนะคะทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองจากการตั้งรับความผันผวนของอากาศมาเป็นเรื่องของการฝึกฝนเพื่อควบคุมความแม่นยำอย่างถึงที่สุดกันบ้างดีกว่าค่ะ
2: น่าสนใจครับเข้าสู่ช่วงกีฬาแล้วใช่ไหมครับชื่อว่าเป็นกีฬาที่ต้องการความแม่นยำระดับมิลลิเมตรเลยนะ
1: ใช่ค่ะคือแค่แทงลงหลุมก็ว่ายากแล้วนะคะ
2: การคำนวณมุมกระทบแรงส่งและก็ทิศทางสปินของลูกเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องใช้สมรรถภาพร่างกายและสมาธิประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบมากครับ
1: จริงค่ะ เมื่อวันที่15ถึง11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยวงการสอยคิวไทยคึกคักมากเลยค่ะเพราะว่ามีการเปิดคัดเลือกตัวนักกีฬาสนุกเกอร์คนพิการทีมชาติไทย
2: เพื่อหาตัวแทนไปสู้ศึกระดับโลกใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยค่ะเพื่อเตรียมตัวไปลุยการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์คนพิการชิงแชมป์โลกในปี2569ซึ่งความน่าภาคภูมิใจที่สุดก็คือประเทศไทยของเราได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับโลกในครั้งนี้ด้วยค่ะ
2: โอ้โหยอดเยี่ยมมากครับการได้เป็นเจ้าภาพระดับชิงแชมป์โลกเนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการกีฬาคนพิการไทยเลยนะครับ
1: มันสำคัญยังไงบ้างคะ
2: มันเป็นการตอกย้ำให้ประชาคมโลกเห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานของบ้านเราการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมันได้มาตรฐานสากลพร้อมต้อนรับนักกีฬาระดับท็อปจากทั่วโลกแล้วนะครับ
1: เป็นหน้าเป็นตาของประเทศเลยนะคะเนี่ย
2: แต่สิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือกระบวนการระหว่างการแข่งขันครับ
1: พูดถึงกระบวนการแข่งขันดิฉันสงสัยมาตลอดเลยค่ะว่าสำหรับนักกีฬาคนพิการเนี่ยพวกเขาจัดการกับข้อจำกัดทางสรีระเวลาที่ต้องแทงสนุกเกอร์ยังไงคะ
2: เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่มากครับ
1: คือคนทั่วไปการจะแทงให้แม่นต้องเริ่มจากการจัดระเบียบเท้ายึงให้มั่นคงก้มตัวลงไปให้คางติดไม้คิวเพื่อสร้างเส้นสายตาที่ขนานกับพื้นโต๊ะใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับนั่นคือเบสิกเลยแต่สำหรับนักกีฬาที่ต้องนั่งวีลแชร์หรือแบบมีข้อจำกัดทางร่างกายเนี่ยการจัดท่าทางแบบนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนี่ครับนี่แหละครับคือความน่าทึ่งของความพยายามมนุษย์คือโต๊ะสนุกเกอร์เนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมที่มีขนาดตายตัวเป็นเรขาคณิตที่ไม่ยอมโอนอ่อนให้ใครเลย
1: โต๊ะมันสูงเท่าเดิมตลอด
2: ใช่ครับแต่นักกีฬาคนพิการต้องหาทางแฮกหรือปรับตัวเข้าหาโครงสร้างนั้นให้ได้สำหรับนักกีฬาที่นั่งวีลแชร์ระดับสายตาของพวกเขาจะต่ำกว่าคนยืนแทงปกติมากครับ
1: แปลว่ามุมมองที่เห็นลูกมันก็เปลี่ยนไปเลยสิคะ
2: เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยครับการมองเห็นมิติความลึกของลูกหรือเหลี่ยมมุมกระทบเนี่ยพวกเขาต้องอาศัยการคำนวณภาพในหัวที่ซับซ้อนกว่าปกติเยอะเลยครับ
1: โหสุดยอดเลยค่ะแล้วเรื่องการจับไม้คิวล่ะคะ
2: ที่สำคัญเลยคือกลไกการทำสะพานมือหรือ bridge hand ครับบางคนที่มีข้อจำกัดที่แขนจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมวางไม้เรสหรือแม้แต่การใช้ชิ้นส่วนอื่นของร่างกายเพื่อสร้างความมั่นคงให้ไม้คิวเลยครับ
1: คือต้องประยุกต์ใช้ร่างกายทุกส่วนเลยนะคะเนี่ย
2: ใช่ครับมันคือการผสมผสานระหว่างฟิสิกส์เชิงมุมสรีระวิทยาประยุกต์และความทรงจำของกล้ามเนื้อที่ถูกฝึกฝนมานับหมื่นชั่วโมงเลยครับ
1: ฟังแล้วขนลุกเลยค่ะมันไม่ใช่แค่การก้มลงไปแทงลูกแต่มันคือการแก้โจทย์คณิตศาสตร์และวิศวกรรมร่างกายในทุกๆไม้ที่แทงออกไปเลยนะคะ
2: สปิริตในการไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดนี้เองครับที่ทำให้กีฬานี้มีเสน่ห์มาก
1: จริงค่ะเราจะเห็นบรรยากาศรอบโต๊ะที่เต็มไปด้วยครอบครัวผู้ฝึกสอนที่คอยลุ้นและส่งพลังใจทุกลูกที่ลงหลุมมันจึงไม่ใช่แค่แต้มบนกระดานแต่มันคือบทพิสูจน์ของการก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองจริงๆค่ะ
2: แล้วตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกชุดนี้ก็ต้องจะเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงต่อไปนะครับเพื่อเตรียมสู้ศึกใหญ่ในบ้านของเราเองด้วย
1: แล้วการแข่งขันในบ้านแรงกดดันมันย่อมสูงตามไปด้วยแต่เชื่อว่าเสียงเชียร์ก็จะเป็นพลังมหาศาลเช่นกันค่ะ
2: แน่นอนครับเสียงเชียร์จากคนไทยนี้ไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้ว
1: ยังไม่จบเรื่องราวของการพุ่งชนขีดจำกัดมนุษย์นะคะจากความนิ่งสงบบนโต๊ะสักหลาดสีเขียวเราขอพาทุกท่านบินข้ามทวีปไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันบ้างค่ะ
2: เปลี่ยนจากกีฬาในร่มไปสู่กีฬากลางแจ้งหรอครับ
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนจากศิลปะแห่งความนิ่งมาเป็นศาสตร์แห่งความเร็วระดับโลกเลยกับการแข่งขันของทัพวีลแชร์เรซซิ่งทีมชาติไทยค่ะ
2: โอ้โหวีลแชร์เรซซิ่งนี่ถือเป็นกีฬาไฮไลท์ที่คนไทยทำผลงานได้ระดับปรมาจารย์ของโลกมาตลอดเลยนะครับแชมป์พาราลิมปิกเพียบเลย
1: ถูกต้องเลยค่ะรายการนี้คือการแข่งขันกรีฑาคนพิการระดับโลกชื่อว่า North Wheel 2026 World Para Athletics Grand Prix ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง24พฤษภาคม2569ที่เมือง North Wheel ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ
2: รายการนี้ถือว่าโหดมากเลยนะครับไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ธรรมดาเลย
1: ใช่ค่ะเป็นเวทีชุมนุมมังกรซ่อนพยัคฆ์เลยก็ว่าได้รวมเอานักกีฬาระดับแชมป์โลกจากทุกชาติมาฟาดฟันเพื่อเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเลยค่ะ
2: แล้วเป้าหมายหลักของนักกีฬาที่ไปแข่งรายการนี้คืออะไรครับ
1: ที่สำคัญที่สุดคือการมาทดสอบและทำลายสถิติของตัวเองค่ะโดยทัพนักกีฬาไทยเราก็ขนชุดใหญ่ไปเต็มพิกัดเลยนำทัพโดยฮีโร่ระดับตำนานอย่างคุณพงศกรแปยอและคุณประวัติวโหรัมพร้อมด้วยดาวรุ่งอีกหลายชีวิตเลยค่ะ
3: ทำไมทุกคนถึงต้องดิ้นรนไปทำสถิติที่สนามแห่งนี้ให้ได้
1: นั่นสิคะดิฉันอ่านข่าวเจอคำว่า fast track หรือลู่วิ่งความเร็วสูงแต่ก็แอบสงสัยเหมือนกันค่ะ
2: สงสัยว่ายังไงครับ
1: คือลู่วิ่งยางสังเคราะห์ตามสนามกีฬามาตรฐานโอลิมปิกที่ไหนๆมันก็หน้าตาคล้ายๆกันสีแดงๆเหมือนกันใช่ไหมคะทำไมสนามที่น็อตวิลถึงพิเศษจนทำให้วิลแชร์วิ่งได้เร็วขึ้นกว่าปกติล่ะคะ
2: ความลับมันไม่ได้อยู่ที่สีครับแต่มันซ่อนอยู่ในวิศวกรรมวัสดุศาสตร์ของพื้นลู่วิ่งเลยครับ
1: ยังไงคะมันต่างจากลู่วิ่งธรรมดายังไง
2: ลองนึกภาพแบบนี้นะครับสนามกรีธาทั่วไปที่ออกแบบมาให้นักวิ่งทั่วไปใช้เขาต้องออกแบบให้พื้นยางมีความนุ่มและยืดหยุ่นสูงเพื่ออะไรใช่ไหมครับ
1: เพื่อให้มันเด้งรับส้นเท้าเราไหมคะ
2: ถูกต้องครับเพื่อทำหน้าที่เหมือนโช๊คอัพช่วยดูดซับแรงกระแทกเวลาที่เท้าของนักวิ่งกระแทกลงไปป้องกันไม่ให้ข้อเข่าหรือข้อเท้าบาดเจ็บครับ
1: อ๋อเริ่มเห็นภาพแล้วค่ะถ้าพื้นมันนุ่มเพื่อดูดซับแรงกระแทกงั้นเวลาเราเอาล้อวีลแชร์ไปวิ่งพลังงานที่เราอุตส่าห์ออกแรงเข็นล้อมันก็ถูกพื้นนุ่มๆดูดซับทิ้งไปหมดสิคะ
2: เป๊ะเลยครับ
1: อารมณ์เหมือนเวลาเราพยายามปั่นจักรยานบนพื้นโคลนหรือพื้นทรายใช่ไหมคะแรงที่กดลงไปมันจมหายไปหมดรถก็เลยไม่พุ่งไปข้างหน้าเท่าที่ควร
2: ใช่ที่สุดครับนึกภาพตามได้ชัดเจนมากความนุ่มที่ปลอดภัยสำหรับคนวิ่งเนี่ยกลับกลายเป็นตัวสูบพลังงานหรือ energy drainer สำหรับล้อวีลแชร์ไปซะงั้น
1: แล้วสนามที่น็อตวิลเขาแก้ปัญหานี้ยังไงคะ
2: สนามแบบ fast track อย่างที่น็อตวิลจึงถูกออกแบบสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยครับโดยปรับความแข็งของพื้นผิวหรือว่า car stiffness เนี่ยให้สูงกว่าสนามปกติมาก
1: ๆแปลว่าพื้นมันจะแข็งกว่าปกติใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเมื่อล้อยางหน้าแคบๆของวีลแชร์เรซิ่งสัมผัสกับพื้นผิวที่แข็งและเรียบเนียนแบบนี้พลังงานจนทุกหยาดเหงื่อที่นักกีฬาถ่ายทอดผ่านท่อนแขนลงสู่ล้อจะไม่ถูกพื้นดูดซับไปเลยครับ
1: โอ้แสดงว่าแรงส่งไปเต็มๆ
2: ใช่ครับมันจะถูกเปลี่ยนเป็นแรงส่งให้พุ่งไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 100% เลยมันลดแรงเสียดทานการหมุนได้มหาศาลเลยแหละครับ
1: สุดยอดมากค่ะมันคือการผสานขีดสุดของกล้ามเนื้อมนุษย์เข้ากับฟิสิกส์ของการเคลื่อนที่อย่างแท้จริงเลยนะคะเนี่ยไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมนักกีฬาระดับท็อปถึงต้องไปรวมตัวกันที่นั่น
2: ครับเพราะมันคือเวทีเดียวที่จะพิสูจน์ได้ว่าศักยภาพที่แท้จริงของมนุษย์เราจะปลดล็อกความเร็วไปได้ถึงขีดสุดที่เท่าไหร่นั่นเองครับ
1: พวกเราชาวไทยก็ขอส่งแรงใจไปเชียร์ทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยทุกท่านนะคะให้สามารถทะลุขีดจำกัดของตัวเองแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กลับมาฝากคนไทยให้ได้นะคะ
2: แน่นอนครับสถิติโลกถูกสร้างมาเพื่อถูกทำลายอยู่แล้วและนักกีฬาไทยเราก็มีศักยภาพพอที่จะทำมันได้แน่นอนครับ
1: เอาละค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายของการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้แล้วนะคะข้อมูลแน่นและลึกซึ้งมากเลยค่ะตั้งแต่เรื่องสภาพอากาศที่เต็มไปด้วยตัวแปรซับซ้อนไปจนถึงความพยายามของมนุษย์ในการควบคุมความแม่นยำและความเร็วบนข้อจำกัดทางสรีระ
2: ถือว่าได้มุมมองครบถ้วนทั้งเรื่องธรรมชาติแล้วก็เรื่องกีฬาเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะถ้าให้ขมวดปมเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เราจะได้ข้อคิดอะไรเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันบ้างคะ
2: ผมว่าสิ่งที่เชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันได้อย่างทรงพลังงานที่สุดก็คือแนวคิดเรื่องการสร้าง fast track ในใจของเราเองครับ
1: การสร้าง fast track ในใจของเราเองฟังดูลึกซึ้งจังเลยค่ะ
2: คือเราได้เรียนรู้ว่าธรรมชาติอย่างพายุฝนหรือว่าหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเราห้ามฝนตกไม่ได
2: ้เราทำได้แค่อ่านสถิติและเตรียมรับมือเหมือนดินที่มันอุ้มน้ำจนอิ่มตัวแล้วเราก็ต้องรู้ว่ามันจะท่วมแน่ๆแต่ในขณะเดียวกันนะครับเรื่องของกีฬาไม่ว่าจะเป็นการก้าวข้ามข้อจำกัดทางสรีระเพื่อแทงสนุกเกอร์ให้แม่นยำหรือการออกแบบสนามที่แข็งพอจะส่งพลังงานวีลแชร์ไปข้างหน้า มันสอนเราว่าความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการรอให้พายุสงบครับแต่เกิดจากการปรับตัวสร้างเครื่องมือและเตรียมจิตใจให้แข็งแกร่งพอที่จะไม่ยอมจำนนต่ออุปสรรคครับ
1: เป็นมุมมองที่ปลุกพลังใจได้ดีเยี่ยมเลยค่ะเราไม่สามารถควบคุมลมฟ้าอากาศภายนอกได้แต่เราสามารถปรับทัศนคติแล้วก็สร้างเส้นทางที่แข็งแกร่งจากภายในเพื่อก้าวข้ามทุกความท้าทายได้เสมอ
2: ถูกต้องเลยครับ
1: แล้วทุกท่านล่ะคะมีเป้าหมายอะไรในสัปดาห์นี้ที่ต้องอาศัยสปิริตและความมุ่งมั่นเพื่อพุ่งชนความสำเร็จบ้างลองดึงพลังใจจากเรื่องราวเหล่านี้ไปเป็นแรงขับเคลื่อนดูนะคะ
2: ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสร้างสถิติใหม่ๆในชีวิตของตัวเองนะครับ
1: สำหรับท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมหรืออยากร่วมส่งกำลังใจและพูดคุยกับทางสมาคมสามารถติดต่อได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์044 353 452ย้ำอีกครั้งนะคะ 044-353-452 ค่ะ
2: หรือโทรมาที่อีกหนึ่งเบอร์ก็ได้นะครับ081-616-2399ทวนอีกครั้งนะครับ081-616-2399ติดต่อได้ตามสะดวกเลยครับ
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: ในวันที่โลกยังมีความไม่สงบหลายพื้นที่มีความขัดแย้งหลายคนได้รับผลกระทบและต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นแต่ท่ามกลางสถานการณ์นี้ยังมีอีกหลายชีวิตที่กำลังพยายามเรียนรู้ฝึกฝนและสร้างอนาคตของตัวเองโดยเฉพาะคนตาบอดที่ต้องการโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำมูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลประจำปี2569เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทยทั่วประเทศให้มีโอกาสทางการศึกษามีทักษะอาชีพและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมั่นคงจำนวนผ้าป่า 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เวลา 9:59 ณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมวัชระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการจัดหารายได้สภากาชาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยท่านสามารถโอนเงินสนับสนุนได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทยธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดงเลขที่บัญชี128-085-4850สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02-248-0555โอกาสทางการศึกษาอาจเริ่มต้นจากการสนับสนุนเล็กๆของใครสักคนแต่สามารถเปลี่ยนชีวิตของอีกหลายคนให้เดินต่อไปได้อย่างมั่นคง
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

9นาฬิกากับอีก48นาทีนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราออกอากาศสดกันทุกวันครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 MHz แล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมารวมไปถึงเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radioแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkfm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางนะครับช่วงนี้ขออนุญาตอัปเดตรายชื่อนะครับผู้ร่วมสนับสนุนในงานทำบุญประจำปี2569ของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นการทำบุญเนื่องในโอกาสการก่อตั้งครบรอบ28ปีของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วนะครับงานเราจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569นะครับตั้งแต่เวลา 9:09 น.ก็จะมีการไหว้ศาลพ่อภูมิศาลเจ้าที่นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ช่วงเวลาประมาณ 10:00 น.ก็จะเริ่มพิธีถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน5รูปนะครับจากที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องนะครับแล้วก็ช่วง 12:00 น.เสร็จสิ้นพิธีก็รับประทานอาหารร่วมกันนะครับแล้วก็รับชมการถ่ายทอดสดและรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ตั้งแต่เวลา 9:55 น.นะครับผ่านเพจของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็เพจองค์กรในเครือรวมไปถึงฟังถ่ายทอดเสียงมาทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio นะครับก็รับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางสำหรับรายนาผู้สนับสนุนเพิ่มเติมนะครับก็จะมีทางด้านของคุณมาริกานรปฏิแล้วคุณจักรกิจบุญทัพครับสนับสนุนน้ำดื่มอีก10แพ็คนะครับแล้วก็จะมีคุณบุญเลี้ยงและกระโทษนะครับสนับสนุนเพิ่มเติมเป็นถวายซองพระ500บาทนะครับก็รวมอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สมาชิกหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีท่านใดอยากร่วมสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับเป็นน้ำดื่มนะครับหรือว่าเป็นปัจจัยก็สามารถร่วมสนับสนุนเข้ามาได้นะครับติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา044-353-452 044-353-452หรือว่าจะเป็น0816162399นะครับก็เป็นกิจกรรมถือว่าเป็นกิจกรรมประจำปีของเรานะครับซึ่งเราก็จัดขึ้นในทุกๆปีช่วงปลายเดือนพฤษภาหรือว่าต้นเดือนมิถุนายนนะครับตามความเหมาะสมในแต่ละปีนะครับก็ขอเชิญชวนสมาชิกนะครับมาร่วมงานมาพูดคุยมาพบปะกันในวันนั้นนะครับเรามีอาหารเลี้ยงมากมายเลยนะครับหลังจากจบพิธีแล้วก็เชิญชวนมากันเยอะๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับซึ่งเราก็เปิดรับกันอยู่ก็คือการอบรมการใช้สมาร์ทโฟนระบบ Android สำหรับคนตาบอดนะครับโดยสมาคมสภาคนพิการทุกเพศแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสำนักงานกสทช.แล้วก็สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาจัดขึ้นนะครับสำหรับของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาตอนนี้ก็จัดขึ้นเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับในโครงการนี้มีการจัดขึ้นทั่วประเทศนะครับในหลายๆสมาคมก็จัดเช่นเดียวกันของสมาคมคนตาบอดนครสีมาได้รับงบประมาณมารอบนี้เป็นรอบที่3แล้วนะครับก็เชิญชวนนะครับคนตาบอดท่านใดที่ยังไม่เคยใช้สมาร์ทโฟนนะครับถึงแม้จะเป็นหลักสูตรแค่2วันนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเพื่อที่เราจะได้มาเรียนรู้อย่างน้อยมาจับมาสัมผัสนะครับมาลองหัดใช้เล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการ
เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการจะศึกษาหาข้อมูลในการใช้งานเพิ่มเติมได้นะครับโดยวิทยากรผู้มีความสามารถนะครับซึ่งจะมาสอนทุกท่านตรงนี้เป็นระดับพื้นฐานเลยนะครับอย่างน้อยนะครับก็ใช้โทรเข้านะครับใช้รับสายใช้โทรออกได้นะครับสามารถดูรายชื่อคนที่โทรเข้ามาได้แบบนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้ใหม่ๆนะครับก็โครงการนี้รับจำนวน50ท่านนะครับเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยเรียนหลักสูตรนี้จากกสทช.เท่านั้นนะครับจะเป็นคนตาบอดนะครับในจังหวัดนครราชสีมาเรานะครับหรือว่าจะเป็นคนตาบอดที่อยู่ต่างจังหวัดแต่สะดวกมาเรียนตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับการสอนใช้สมาร์ทโฟนระบบ Android พื้นฐานโดยสำนักงานกสทช.นะครับรับจากทั่วประเทศได้เลยนะครับถ้าท่านสะดวกมานะครับแต่ค่ารถอะไรก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถือว่ามารับความรู้มารู้จักเพื่อนใหม่กันนะครับมาพบปะพูดคุยกันก็2วัน1คืนนะครับสำหรับโครงการนี้จัดขึ้นที่โรงแรมโคราชโฮเทลในวันพุธที่17ถึงวันพฤหัสที่18มิถุนายน2569อย่างนี้นะครับสามารถโทรลงชื่อกันไว้ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของสมาคมครับ044-353-452 044-353-452 081-616-2399 081-616-2399สามารถโทรมาลงชื่อกันไว้ได้นะครับติดต่อได้ในวันและเวลาทำการนะครับ8:30 น.ถึง17:00 น.วันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับหรือว่าส่งข้อความมาในช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและ official@nmabconnect นะครับก็สามารถส่งข้อความมาไว้ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับอีกครั้งหนึ่งสำหรับโครงการการสอนใช้สมาร์ทโฟนในระบบ Android พื้นฐานจากทางกสทช.นะครับอันนี้คือชื่อเล่นของโครงการนะครับชื่อจริงยาว3บรรทัดจำไม่ได้นะครับก็ใครสนใจก็โทรลงชื่อกันไว้ได้นะครับมันคงเข้าขาช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ขออภัยในวันจันทร์นะครับวันนี้ผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: 3จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนนายกเทศมนตรีนครยะลาเสนอ5ยุทธศาสตร์ต่อรองนายกนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเสนอวิสัยทัศน์และแผนพัฒนาเชิงโครงสร้างต่อนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในการประชุมแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่20พฤษภาคม2569ณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1. แก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบเสนอให้จัดทำแผนแม่บทการจัดการน้ำทั้งระบบคลองระบายน้ำและแก้มลิงเพื่อหยุดความเสียหายจากอุทกภัยซ้ำซากที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายปี 2. ดึงจุดแข็งทางภูมิศาสตร์สร้างเศรษฐกิจเสนอสร้างท่าเรือน้ำลึกที่จังหวัดปัตตานี

0: เรือจะนำไปสู่การสร้างคลังสินค้าและลานขนถ่ายสินค้าซึ่งจะช่วยดูดซับแรงงานในพื้นที่ที่มีอัตราการว่างงานสูงและเพื่อเปิดด่านกาบังเชื่อมยะลาปีนังเมดานสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย 3. เชื่อมโยงการเดินทางรางบกอากาศเสนอแนวคิดในการสร้างสนามบินที่อยู่ในแนวเส้นทางรถไฟเนื่องจากยะลาเป็นเมืองที่มีเส้นทางรถไฟพาดผ่านใจกลางเมืองดังนั้นสิ่งที่ควรคิดต่อคือการพัฒนาสนามบินที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบรางได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบูรณาการการเดินทางทางรางและทางอากาศเข้าด้วยกันพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใหม่เลียบชายทะเลเชื่อมสนามบินนราธิวาสสู่ท่าเรือน้ำลึกปัตตานีและวกกลับมาเชื่อมเป็นลูปซึ่งจะช่วยฟื้นศักยภาพของเมืองเศรษฐกิจดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นเจาะไอร้องตันหยงมัดสุไหงโกลกหรือสุไหงปาดีให้กลับมาเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญทางเศรษฐกิจอีกครั้ง 4. มาตรการสนับสนุนเพื่อดึงดูดการลงทุนเขตภาษีพิเศษฟรีแวตเสนอให้ลดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็น 0%ในโซน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นระยะเวลา15ปีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการในพื้นที่และดึงดูดการลงทุน 5. การทูตเชิงเศรษฐกิจสนับสนุนให้กระทรวงการต่างประเทศเชิญนักการทูตจากประเทศที่เป็นนักลงทุนหลักเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีมาเยี่ยมชมพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจและปลดล็อกข้อห้ามในการเข้ามาลงทุนของบริษัทข้ามชาติ 6. ยกระดับคุณภาพคนและการศึกษาส่งเสริมให้ทุนอาจารย์ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกและดึงมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทยมาเป็นพี่เลี้ยงช่วยพัฒนาการศึกษารายจังหวัดและ 7. เสนอให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยสร้างความเชื่อมั่นโดยเชิญนักการทูตและนักลงทุนจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกจีนญี่ปุ่นเกาหลีลงพื้นที่จริงเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดด้านการลงทุน
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook/readfortheblind

0: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
1: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
2: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
3: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
4: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
5: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081 616 2399

0: สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์ครับสายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้สายตรวจภาษาพาคุณผู้ชมมาสำรวจการใช้ภาษาไทยกันถึงตลาดบ้านเพตำบลเพอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองครับที่นี่เป็นท่าเทียบเรือประมงเป็นสะพานปลาท่าเรือไปเกาะเสม็ดเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแหล่งใหญ่ของจังหวัดระยองเลยละครับเดินผ่านมาแถวนี้ครับได้กลิ่นอาหารทะเลอบอวลเลยครับเมื่อพูดถึงคำว่าอบอวลคุณผู้ชมคิดว่าคำนี้สะกดอย่างไรครับ
1: นี่คือคำว่าอบอวลสะกดยังไงครับ
2: อ้ออ่างเลยไม้อ้ออ่างวแหวนนนหนูอบอวล
0: แน่ใจไหมครับ
3: อ้ออ่างบอยไม้อ่างวอแหวนนอหนู
1: อ่าง
2: อ
1: ่
2: างบอใบไม้
1: ครับ
2: อ่างวอแหวนลอลิง
1: คุณแม่มั่นใจไหมครับ
4: มั่นใจ
1: คุณครูมั่นใจไหมครับ
5: มั่นใจ
1: ครับ
6: ม
1: ั่
6: นใจอ่างบอใบไม้อ่างวอแหวนลอลิง
7: บอใบไม้อ่างวอแหวนนอหนู
1: โอ้โหแน่ใจไหมครับ
8: แน่ใจ
9: อ่างบอใบไม้อ่างวอแหวนลอลิงค่ะ
10: อ่างวอใบไม้อ่างวอแหวนลอลิง
11: อ่างบอใบไม้อ่างวอแหวนนอหนูครับ
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าอบอวลหมายถึงตลบฟุ้งใช้แก่กลิ่นมีกลิ่นตลบมีกลิ่นฟุ้งที่ถูกต้องเขียนอย่างนี้ครับอ่างบอใบไม้อ่างวอแหวนลอลิงสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติรับมือเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝนพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นที่ห้องประชุม4สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานออกแบบการฝึกอบรมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มประจำปี2569เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัยและสร้างความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมแบบแผนบนโต๊ะในวันที่11มิถุนายน2569หน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โดยในวันนี้ได้มีการหารือถึงแนวทางการออกแบบรูปแบบการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติและการประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบตลอดจนจำลองสถานการณ์สมมติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ยงทั้งการเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเพื่อนำไปเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแบบบนโต๊ะ

0: ได้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ได้ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นจากการฝึกซ้อมแบบแผนบนโต๊ะแล้วจะมีคณะที่ปรึกษาภาควิชาการมาร่วมประเมินผลการฝึกซ้อมให้คำแนะนำพร้อมทั้งวิเคราะห์จุดบกพร่องหรือจุดที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขซึ่งอาจจะต้องแยกมาทำการฝึกซ้อมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินเฉพาะส่วนเพิ่มเติมในภายหลังเพื่อให้การฝึกซ้อมมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนรับซื้อของโจร
12: อ้าวนะเดินยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไม่ดูทางเดี๋ยวก็สะดุดล้มมาหรอก
13: สวัสดีครับผู้ใหญ่พ พอดีมีคนเอานาฬิกามาขายต่อให้ผมอ่ะผมว่าจะซื้อให้เมียดีใจซะหน่อยนี่นี่ยี่ห้อนี้ผมเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาขายกันราคาละ 20,000 บาทเชียวนะแต่คนขายอ่ะเขาบอกว่ากำลังเดือดร้อนต้องใช้เงินด่วนก็เลยเอามาขายต่อให้ผมแค่ 5,000 เองนี่ไงรูปนาฬิกาเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาของจริงมาให้ดูนะ
14: เฮ้ยแล้วเองไปซื้อเข้ามาไม่กลัวเขาหลอกเอาของปลอมมา

0: หรือไงร้ายแรงกว่านั้นถ้าเกิดนาฬิกาเรือนนี้ถูกขโมยมาขายต่อเอ็งมีความผิดข้อหารับของโจรเลยนะ
1: เอาละ
2: ใช่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราไปรับซื้อของโจรมามีโทษต้องจำคุกไม่เกิน5ปีปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินเลยนะคะถ้าตำรวจเขาสืบไปสืบมาเจ้าของตัวจริงเขาบาดเจ็บหรือโดนฆ่าตายมีโทษหนักกว่าเดิมต้องติดคุก 5-15 ปีแล้วโดนปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 300,000 บาทเลยนะคะของก็ไม่ได้ใช้โดนตำรวจจับแล้วยังต้องหาเงินมาชดใช้อีกนะคะ
0: ถ้าเป็นแบบนี้เมียเองเซอร์ไพรส์แน่นอนทางที่ดีเองน่าจะดูให้ดีก่อนค่อยตัดสินใจซื้อจะดีกว่าหรือไม่ก็ไปซื้อของมือหนึ่งเอาถึงจะคนละยี่ห้อแต่ก็น่าจะปลอดภัยกว่านะ
1: เอ้ยงั้นผมไม่ควรซื้อไว้เนาะผมโทรไปบอกเขาก่อนดีกว่าว่าไม่ซื้อแล้วของโจรหรือเปล่าก็ไม่รู้กลัวเมียเซอร์ไพรส
3: ์หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่าย
1: ผู้ไปอ้อมกอดแห่งสายใยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่18เมษายนถึง18มิถุนายน

มิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับมาตรฐานพนักงานขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาลรุ่นที่3และรุ่นที่4สร้างความมั่นใจในการใช้บริการของประชาชนในทุกสถานการณ์ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นางอิงออนภูมิวิเศษหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้อาสาสมัครฉุกเฉินชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในกิจกรรมฝึกอบรมการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาลรุ่นที่3และรุ่นที่4จัดขึ้นในระหว่างวันที่19ถึง22พฤษภาคม2566โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสร้างความมั่นใจในการให้บริการแก่ประชาชนในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเสริมความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและปลอดภัยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยมีวิทยากรจากบริษัท SCG JWV Academy ร่วมบรรยายและฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความรู้ทักษะและมาตรฐานในการขับขี่รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาลอย่างถูกต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพทั้งด้านการขับขี่เชิงป้องกันการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินและการปฏิบัติงานร่วมกับกู้ชีพอย่างเป็นระบบคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคม

0: เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
7: ตอนการสรรหายาหรือสมุนไพรมาใช้เอง
8: แค่ท่านกินผลิตภัณฑ์ของเราร่างกายจะแข็งแรงไม่เป็นโรคใดๆรับรองว่าท่านจะรู้สึกสดชื่นสดใสสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยค่ะรออะไรล่ะคะ
9: โอ้น่าสนใจนะเนี่ย
10: สวัสดีค่ะต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยาครอบจักรวาลใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะป้าอยากสั่งซื้อสินค้าหน่อยค่ะ
9: จงหายจงหายแข็งแรงแข็งแรงไม่เป็นโรคใดใดทำไมจู่ๆรู้สึกไม่สบายไม่ไหวแล้วโอไม่น่าเลยฉัน
11: การซื้อยามากินเองเราไม่ควรซื้อยาหรือผลิตภัณฑ์มากินเองตามคำโฆษณาชวนเชื่อยาบางตัวนั้นผสมสารสเตียรอยด์หรือสารที่ทำให้เป็นอันตรายต่อไตหรือตับคงไม่มียาอะไรที่ดีสำหรับทุกโรคและทุกคนนะครับถ้าอยากแข็งแรงต้องหันมาเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์กินให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายสม่ำเสมอซึ่งเป็นการดูแลรักษาและป้องกันโรคที่ดีที่สุดและเห็นผลอย่างยั่งยืนอย่าลืมนะครับไม่ซื้อยามากินเองตามคำโฆษณาชวนเชื่อเพื่อความปลอดภัยของท่านและคนในครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

คนจ้ะเธอจ๋าเดี๋ยวจับที่3ดอกนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รองผู้ว่ายะลานำส่วน

0: สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประกอบด้วยพระพุทธสายญาติวัดคูหาพิมุขตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองพระสังกัจจายที่วัดเมืองยะลาพระอารามหลวงถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หน้าสวนสาธารณะสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลาและประกอบพิธีอัญเชิญหลังเมืองจำลองจากห้องปฏิบัติราชการศาลากลางจังหวัดยะลาประดิษฐานที่ศาลหลักเมืองยะลามีการประกอบพิธีจุดธูปเทียนสักการะบูชาทั้ง4ทิศปิดทองถวายผ้าแพรถวายมาลัยพร้อมทั้งตั้งเครื่องบวงสรวงบนศาลหลักเมืองยะลาก่อนเริ่มงานสมโภชหลังเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาครั้งที่64ประจำปี2569สำหรับการจัดงานสมโภชหลังเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาเป็นงานประจำปีของจังหวัดยะลาที่ได้มีการจัดเฉลิมฉลองสมโภชหลังเมืองมาตั้งแต่เมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2505ซึ่งปีนี้ครบรอบ64ปีของการจัดงานในวันที่25พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2569รวม11วัน11คืนพร้อมกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งการออกร้านนาวากาชาดการแสดงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งศิลปินดาราที่มามอบความสุขการประกวดที่ดาดิบงการเดินแบบแฟชั่นผ้าไทยผ้าถิ่นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งคาราโอเกะนักปกครองท้องที่ท้องถิ่นการจัดนิทรรศการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนคาราวานสินค้าเครื่องเล่นมหาสนุกและการออกรางวัลฉลากกาชาดในคืนสุดท้ายที่บริเวณรอบศาลหลังเมืองและถนนสุกายางอำเภอเมืองจังหวัดยะลา
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ

0: ง479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
1: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
2: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
3: รู้รักภาษาไทย
4: ตอนผัดผลัดอ้าวนี่ยังไม่เตรียมตัวอีกเหรอไหนนัดกันว่าวันนี้จะไปหาข้อมูลทำรายงานที่หอสมุดแห่งชาติไง
5: ขอเลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับ
4: แบบนี้เรียกว่าผัดวันประกันพรุ่งไม่ดีนะดีใจ
6: ผลัดเหมือนต้นไม้ผลัดใบหรอคะ
4: ไม่ใช่จ้ะคำว่าผัดที่แปลว่าเลื่อนต้องเขียนด้วยผอผึ้งไม่หันอากาศดอเด็กจ้ะถ้าเขียนด้วยผอผึ้งลอลิงไม่หันอากาศดอเด็กสะกดอ่านว่าผลัดคำนี้จะแปลว่าเปลี่ยนจ้ะ
6: เข้าใจแล้วครับ
4: ดีแล้วจ้ะจำไว้นะแค่เติมลอลิงลงไปผัดที่แปลว่าเลื่อนก็จะกลายเป็นผลัดที่แปลว่าเปลี่ยนแล้วจ้าง
5: ั้นขอไปผลัดเสื้อผ้าก่อนนะครับไม่อยากเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งครับผม
4: จ้า
7: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทย
8: การทำดูเรื่องสิทธิความหลากหลายทางเพศในระดับภูมิภาคอาเซียนนะครับแล้วก็ผมก็เป็นหนึ่งในสมาชิกเป็นหนึ่งในหัวหน้าฝ่ายต่างประเทศให้กับองค์กรนอนไบนารี่ไทยแลนด์นอนไบนารี่ไทยแลนด์เป็นองค์กรที่ดูแลสิทธิของนอนไบนารี่ในระดับประเทศไทยครับ
9: หลายงานมากมีอะไรไหมฮะแต่ว่าล่าสุดนี่เหมือนทำงานในงานกฎหมายก็ทำด้วย
8: ก็เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาคนหนึ่งของอนุกรรมการสมรสเท่าเทียมหรอครับ
9: ก็ยินดีด้วยครับที่ผ่านเรียบร้อย
8: ก็รอชั้นสวต่อไปนะก็รอดูว่าการในส่วนของการพิจารณาของฝั่งสวเป็นยังไงบ้างก็เราก็มาลุ้นกันต่อนะครับ
9: ครับแล้วถ้าให้แนะนำนิยามตัวเองในแบบที่ตัวพี่บุ๋มอย่างเดียวนี่พี่บุ๋มเป็นคนแบบไหนครับ
8: ในอันนี้ในที่นี้ไหนถึงนิสัยหรือว่ายังไง
9: ใดๆแล้วแต่ที่คนไม่รู้จักเราเนี่ยถ้าจะต้องรู้จักเรานี่เรากำหนดนิยามตัวเองเป็นคนแบบไหน
8: ก็เป็นคนที่บางครั้งก็เป็นคนซีเรียสบางครั้งก็บองบองเบอร์เบอร์นะแล้วก็แน่นอนว่าเป็นคนที่ถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็สนใจอะไรจะมุ่งทำแล้วก็จะจ่อกับสิ่งนั้นเต็มที่อาจจะเรียกว่าเป็นหนึ่งในลักษณะของคนออทิสติกด้วยแหละมันก็เลยมามีแพชชั่นในเรื่องสนใจประเด็นสังคมประเด็นความหลากหลายทางเพศประเด็นเรื่องสังคมระดับภูมิภาคอาเซียนด้วยอะครับ
9: ก็มันก็มีความผสมกันหรือว่าบางอย่างก็เหมือนคนทั่วไปนะก็ไม่ได้มีความแตกต่าง
8: ใช่แต่แค่เหมือนกับว่าพวกเราออทิสติกนะก็การรับรู้การเรียนรู้ของพวกเราอาจจะไม่ได้เหมือนตามมาตรฐานของคนทั่วไปนะ
9: เช่นยังไงบ้างครับเวลาสิ่งที่เป็นปัญหา
8: เอางี้แล้วกันนะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าออทิสติกคืออะไรเราใครหลายคนยังงงๆอยู่เพราะว่าก็ได้อธิบายเรื่องนอนไบนารี่คืออะไรไปแล้วออทิสติกคือความพิการในระบบประสาทนะครับซึ่งความพิการนี้มันมีหลายเฉดเนื้อซึ่งมันจะส่งผลกับการรับรู้การเรียนรู้แล้วก็การปฏิสัมพันธ์กับผู้คนการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนด้วยแล้วก็การรับข้อมูลการรับฟังอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าแบบกรณีแบบเคสแบบคลาสสิกเลยนะเคสคลาสสิกเลยที่เราเห็นจากทำไมลืมชื่อนี้ตลอดทนายยุอันนี้ทนายอะไรนะ
9: ทนายในซีรีส
8: ์
9: ซีรีส์หนึ่ง
8: อูยองอูทำไมเราลืมชื่อนี้ทุกที อูยองอูนะอูยองอูเป็นเอ็กซัมเป็นตัวอย่างของสเปกตรัมของออทิสติกแบบนึงแต่อันนี้จะดูแบบตามสเตอริโอไทป์ไปนิดนึงก็คืออาจจะเขาอาจจะมีแบบความปัญหาในการปฏิสัมพันธ์บางอย่างอย่างที่เราเห็นเนอะแล้วก็การจดจ่อกับบางสิ่งเนอะอย่างเช่นเขาสนใจปลาวาฬเนอะแต่อย่างที่บอกเนอะไม่ใช่ทุกคนจะเหมือนอูยองอูนะบางคนก็อาจจะดูแบบว่าดูเหมือนคนทั่วไปนะบางคนจะดูเหมือนคนทั่วไปอย่างผมเนอะแต่ อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเซนซิทีฟกับเสียงยกตัวอย่างเช่นตัวผมเซนซิทีฟกับอะไรที่เสียงดังมากเกินไปจะเซนซิทีฟกับผมมากๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนอันนี้บอก
9: ในรายการ
8: ในการเลยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากชวนผมไปบาร์และบาร์นั้นเสียงดังผมไม่ไปนะเออก็บอกไปหลายคนแล้วเออแล้วก็และแน่นอนว่าบางครั้งผมเวลาคุยกับผู้คนเนอะบางครั้งผมก็อาจจะหลุดในเรื่องของการอ่านหน้าคนด้วยเหมือนกันบางครั้งผมอาจจะหลุดการอ่านหน้าคนแต่ไม่ได้หมายความว่าคนออทิสติกจะไม่รู้ทันคนนะบางคนก็รู้นะเราก็บางคนก็จะมีเซนเรื่องคนบางอย่างแต่บางคนก็ไม่มีก็มีมันก็มันหลายเฉดนะคนออทิสติกบางคนก็รวมไปถึงว่าบางครั้งพวกเราก็แยกแยะไม่เข้าใจมุกตลกที่มันออกแนวประชดประชัน
9: หรืออ้อม
8: เสียดสีบางครั้งผมก็เป็นนะที่ไม่ค่อยเข้าใจมุกตลกอ้อมอ้อม
9: แต่บางมุกตลกผมว่าเราก็ไม่เข้าใจ
8: บางมุกเราก็เข้าใจจริงแต่ผมก็ใช้เวลานานเหมือนกันมากกว่าเขาจะนี่มุกตลกมานี่พูดจริงหรอก็ถามเขาเหมือนกัน
9: อาจจะต้องถ้าจะคุยอาจจะต้องเปรียบเทียบให้ชัดเจน
8: ใช่ใช่หรือว่าบอกไปว่านี่มุกตลกนะอะไรอย่างนี้แล้วบางคนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแล้วบางคนอาจจะการพูดอาจจะโทนเดียวเนอะบางคนการพูดอาจจะโทนเดียวด้วยเพราะว่ามันคือวิธีการ express ของเขาซึ่งเขาอาจจะชาเลนจ์ในเรื่องการสื่อสารตรงนี้นะบางคนจะเป็นอย่างนั้นหรือจะมี expect จะมีอีกเฉดนึงก็คือเป็นคนออทิสติกที่เขาไม่สามารถพูดได้แบบพูดใช้น้ำเสียงได้หรือที่เรียกว่า non verbal

0: ุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: มูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้มีความรู้มีการศึกษาและมีงานทำเปลี่ยนภาระพึ่งพิงของสังคมให้เป็นพลังพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจำนวน 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาพิธีทอดพระป่าจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 9:59 นณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครในงานนี้ได้รับเกียรติจากพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์และนายขันประจวบเหมาะเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ทันทีผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดงชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทยหมายเลขบัญชี128-085-4850สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิคนตาบอดไทยโทร02-248-0555พัฒนาคนเริ่มต้นที่การศึกษาร่วมเป็นหุ้นส่วนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยน้ำใจของทุกคน

0: ความเจริญ
1: ไม่ต้องกังวลนะคะพวกเราศูนย์ดำรงธรรมกำลังไปช่วยแล้วพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดค้ามนุษย์แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงมหาดไทยและมูลนิธิ World Childhood Foundation ในสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามคลื่นทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะทักทายกันมาค่ะแม่มันเทาสำราญใจสวัสดีจ้าน้องตุ๊กน้องเต้ขอฟังเพลงหมี่ขึ้นราของน้องการบ้านแท่นนะคะอีกสักครู่น้องเต้จะจัดให้นะคะสำหรับวันนี้วิภาวีมาพร้อมกับวีรยุทธการบรรจงค่ะช่างเทคนิคของเรานะคะในช่วงอากาศร้อนๆช่วงเวลานี้ก็จะมีเรื่องราวของรายการเปิดฟากว้างกับสภาคนพิการในเรื่องสิทธิของการรักษาในเรื่องสิทธิของการได้การเรียนหนังสือนะคะจากครูอภิรักษ์บุญกองที่ได้รับเกียรติและเป็นครูไทยของแผ่นดินนะคะรุ่นที่5รางวัล10ครูต้นแบบแล้วก็หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ให้แนะนำว่าขอรับกายอุปกรณ์ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาฟังกันค่ะช่วงนี้เชิญรับฟังบทเพลงไพเราะนั่นคือมีขึ้นราค่ะของน้องการบ้านแท่นค่ะ

0: มีบทเพลงมอบให้คุณภูนคงสืบชาตินะคะพี่ภูนคงสืบชาติคงได้รับฟังแล้วนะคะกับเพลงไอ้หนุ่มเครื่องไฟของเสรีมาจากหมู่สองหนองเสม็ดค่ะแล้วก็แม่บรรเทาหายง่วงนอนเลยนะคะเพลงโจ๊ะโจ๊ะทั้งสองบทเพลงด้วยกันคุณดิเรกสุนสันสวัสดียามบ่ายครับผมค่ะสวัสดียามบ่ายเช่นกันค่ะมาถึงเรื่องของอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราได้ไปต่อนะคะสำหรับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแนะนำการขอรับกายอุปกรณ์ตามสิทธิสวัสดีโทรศัพท์มานะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณภาวีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: จำได้ไหม
0: คุณพ่อ
1: ลุงทำใจบ้านปอแดง
0: ลุงบ้านปอแดงอยู่อำเภอบ้านด่าน
1: อำเภอบ้านด่านอำเภอบ้านด่านครับ
0: ค่ะ
1: ครับส่วนโอ้มันโทรศัพท์โทรไม่ได้มันเป็นอะไรไม่รู้เมื่อวานโทรไม่ออกเลย
0: ครับค่ะ
1: วันนี้กำลังทดลองอยู่โทรศัพท
0: ์ค่ะ
1: ครับ
0: เครื่องเก่าหรือเครื่องใหม่คะ
1: เครื่องเก่าเครื่องโทรประจำล่ะคุณภาว
0: ี
1: ครับเพราะว่าผมมีเครื่องใหม่อยู่แต่ผมเล่นไม่เป็นผมไลน์ไม่เป็นจะโทรจับแบบว่าจะไลน์หรือว่าจะทักทายไปหรอก
0: อ๋อมันเป็นแบบอันประเภท Android เน
1: า
0: ะ
1: แบบมีภาพไหม
0: แบบมีภาพแล้วแบบแตะสัมผัสใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ผมเล่นไม่เป็นเพราะว่าคือการพิมพ์นี่ก็ไม่รู้จักจะพิมพ์การใช้โทรศัพท์น้อยอยู
0: ่
1: เครื่องน้อยที่เคยโทรประจำนะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้ขอเพลงหน่อยด้วย
0: ได้ค่ะ
1: ไม่ว่าจะไม่ครับไม่ว่าจะไม่รับสายฮัลโหล
0: พี่เต้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับขอเพลงไวโพสเพลงช้ำนะ
0: อ๋อของไวโพสเพชรสุพรรณเพลงช้ำ
1: ไวโพสเพชรสุพรรณเพลงช้ำชื่อเพลง
0: ค่ะเดี๋ยวจะได้รับฟังนะคะขอบคุณ คุณลุงมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงช้ำขอประชาสัมพันธ์เรื่องการขอรับกายอุปกรณ์สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับผู้พิการททหาร74ผู้ที่ถือบัตรทองททหาร74มีสิทธิ์ขอรับกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการตามที่แพทย์ประเมินว่าจำเป็นตัวอย่างอุปกรณ์ที่ได้รับรถเข็นวีลแชร์ไม้เท้าขาวแขนเทียมขาเทียมเครื่องช่วยฟังขั้นตอนก็คือขอให้แพทย์ประเมินความจำเป็นว่าควรใช้อุปกรณ์หรือไม่แพทย์จะทำใบสั่งส่งคำขอผ่านหน่วยงานฟื้นฟูภายในโรงพยาบาลหรือรพ.ส.ต.รออนุมัติและจัดส่งเมื่อได้รับแล้วจะแจ้งเพื่อเข้ารับที่หน่วยบริการตรวจติดตามผลการใช้หากอุปกรณ์ชำรุดหรือไม่เหมาะสมสามารถขอซ่อมและเปลี่ยนได้ขอได้ที่สถานพยาบาลภาครัฐโรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบลศูนย์สุขภาพชุมชนศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการการขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือไม่จำกัดงบขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์ตามความจำเป็นในการดำรงชีวิตไม่ต้องสำรองจ่ายสายด่วนสปชช.คือ1330ให้บริการตลอด24ชั่วโมงทุกๆวันนะคะค่ะโทรศัพท์มาอีกหนึ่งสายค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องตุ๊ก
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: จำได้ไหม
0: จำได้ค่ะหนุ่มเมืองโท
2: โอ้โหใช่
0: ๆค่ะ
2: เขาฟังเพลงเกี่ยวกับวันเกิดด้วย
0: เกี่ยวกับวันอะไรคะวันเกิด
2: หนุ่มโพวันเกิดของหนุ่มโพวันเนี้ย
0: โอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์เอาเพลงเอาเพลงอะไรดีล่ะคะชื่อเพลง
2: ไม่รู้จักชื่อเพลงวันเดือนวันเกิดอะ
0: เพลงวันเกี่ยวกับวัน
2: เกิด
0: ค่ะค่ะได้เดี๋ยวพี่เต้ช่วยหาให้ อ๋อวันนี้วันที่22พฤษภาคมค่ะ
2: เก็บมงโพของลุงมงโพวันนี้แหละ
0: ค่ะอายุครบเท่าไหร่คะ
2: อายุลุงมงโพนะจะบอกตรงๆเด้อ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวจะมาเชื่อเนาะ
0: 60
2: 76แล้ว
0: โอ้แข็งแรงมาก
2: 76เด้อ
0: โอ้ค่ะค่ะ76ค่ะ
2: 76เนี่ยเต็ม76วันที่22นี่แหละ
0: ค่ะขอให้คุณอาแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีๆนะคะ
2: คร
0: ับ ค่ะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ครับนะคะ
2: ค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็คงได้แค่เรื่องเดียวนะคะครูไทยจากผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบหมายให้ครูได้รางวัล10ครูต้นแบบรุ่นที่5สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้าน้องตุ๊ก
0: ค่ะ
3: เพลงตะโพเพลงวันเกิดวันเก็บของแดงจิตรกรเหมาะสมกับตะโพรูปหล่อ สุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะคุณตะโพรูปหล่อขา
0: ค่ะ
3: สวัสดีจ้า
0: ค่ะสวัสดีค่ะแม่แนะนำให้นะคะค่ะงั้นก็เปิดเพลงวันเกิดแล้วก็เปิดเพลงของคุณพ่อของบ้านด่านนะคะค่ะสมบัติวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์ตไฟฟ้าสมาคมโลหะไทยสมาคมพัฒนาสแตนเลสไทยสมาคมการชุบสังกะสีไทยและสมาคมหลังคาเหล็กไทยได้เข้าพบผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมนายวิริศวิเศษศิลป์รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและนายเอกนิติรมยนนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผู้บริหารสมอการเข้าพบและหารือครั้งนี้เพื่อรายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กทั้งในและต่างประเทศตลอดจนติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าของมาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กต่างๆความคืบหน้าในการตรวจติดตามผู้ได้รับใบอนุญาตและการควบคุมตรวจสอบสินค้าเหล็กโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับฟังข้อเสนอจาก10สมาคมเหล็กซึ่งเป็นตัวแทนจริงของอุตสาหกรรมเหล็กกว่า500บริษัทในประเทศไทยด้วยความตั้งใจพร้อมนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริงจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: หมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนรู้หรือไม่ค้าขายออนไลน์ต้องจดทะเบียนพาณิชย์นะ
2: นี่เธอลูกสาวฉันเนี่ยนะเพิ่งเป็นตัวแทนขายครีมเมือกหอยทากมาได้สัก6เดือนนี่แหละแหมรายได้นี้อย่างนี้เลยถ้าสนใจนะอยากจะขายก็บอกฉันได้นะรายได้อะปังๆเลยล่ะ
3: ครีมเมือกหอยทากก็น่าสนใจดีนะเธอเพื่อนฉันก็ขายออนไลน์อยู่เหมือนกันว่าแต่ลูกสาวเธอได้จดทะเบียนพาณิชย์แล้วหรือยังล่ะ
2: ฮะจดทะเบียนอะไรหรอลูกสาวฉันก็เอาแต่ขายอย่างเดียวเลยมันต้องจดทะเบียนอะไรด้วยหรอคงไม่ได้จดหรอกจ้า
3: แบบนี้ไม่ได้นะที่จะค้าขายออนไลน์ก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
4: ถูกต้องแล้วค่ะคิดจะค้าขายออนไลน์ต้องจดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่ว่าท่านจะขายสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าโซเชียลมีเดียผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผู้ให้เช่าพื้นที่ของคอมพิวเตอร์แม่ขายผู้ให้บริการตลาดกลางผ่านอินเทอร์เน็ตต้องจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน30วันนับตั้งแต่เริ่มขายหากไม่จดทะเบียนพาณิชย์มีความผิดโทษปรับเงินไม่เกิน 2,000 บาทและปรับวันละ100บาทจนกว่าจะทำให้ถูกต้องนะคะฉะนั้นทำให้ถูกต้องตามกฎหมายดีกว่านะคะ
2: โหยเดี๋ยวฉันต้องรีบไปบอกลูกสาวให้จดทะเบียนพาณิชย์นี่แล้วล่ะเดี๋ยวโดนค่าปรับเยอะไปอ่ะ
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

ามหน่อยเถอะพี่ชอบนะชอบนะชอบนะส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเงี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบนะชอบนะชอบนะรูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบนะชอบนะชอบนะ3 4 24 35 สูง100กว่าๆแล้วชอบนะชอบนะชอบนะชอบนะรูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบนะชอบนะชอบนะ3 4 24 35 สูง100กว่าๆแล้วชอบนะชอบนะชอบนะชอบนะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.เดินหน้าขับเคลื่อน70ชุมชนเป้าหมายชายแดนใต้ใช้กีฬาสร้างพื้นที่กลางเชื่อมใจมุ่งยกระดับสู่ชุมชนพหุวัฒนธรรมต้นแบบที่โรงแรมเซาเทิร์นวิวอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการพัฒนาชุมชนพหุวัฒนธรรมต้นแบบโดยมุ่งใช้กีฬาเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างประชาชนทุกศาสนิกในพื้นที่ในการนี้นายรุษฎีหายีมะลีผู้ช่วยเลขาธิการสอปตกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการขับเคลื่อนสู่การเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2569พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ภายในงานมีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วนเจ้าหน้าที่ผู้แทนชุมชนและบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิจากพื้นที่ชุมชนเป้าหมายทั้ง70ชุมชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงต่อมานายภวัชจารุเดชาศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษได้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานแก่บัณฑิตอาสาพร้อมกำหนดเป้าหมายผลักดันไม่น้อยกว่าร้อยละ25ของชุมชนเป้าหมายให้ผ่านเกณฑ์ประเมินและก้าวสู่การเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมต้นแบบโดยมีการจัดทำคู่มือและตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นระบบเพื่อให้การดำเนินงานมีทิศทางชัดเจนสอดคล้องกับแผนงานและตัวชี้วัดของสอปต. อีกด้วย

0: การในการเชื่อมโยงผู้คนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและร่วมกันวางรากฐานสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งนำไปสู่สันติสุขที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
1: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081 616 2399

สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นวัดที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ประชาชนชาวไทยรู้จักกันโดยทั่วไปในฐานะที่เป็นวัดที่ประดิษฐานพระธาตุองค์สำคัญองค์หนึ่งของประเทศไทยครับนักท่องเที่ยวนอกจากจะมานมัสการพระธาตุดอยสุเทพแล้วยังได้ชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามบางคนยังขึ้นมา

0: ตีระฆังเสียงดังก้องกังวานไปเลยครับนมัสการหลวงพ่อครับ
1: เจริญพร
0: หลวงพ่อครับนักท่องเที่ยวขึ้นมาที่นี่แล้วมาตีระฆังเพื่ออะไรครับ
1: มีความเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวและจะให้เสียงมันดังกังวานเหมือนเสียงระฆัง
0: มีความเชื่ออย่างนั้นนะครับการครับ
1: เจริญพรเจริญ
0: พูดถึงคำว่ากังวานเป็นอีกคำหนึ่งครับที่หลายๆคนยังสับสนอยู่ว่าคำนี้เขียนอย่างไร
2: ก็กอไก่แม่ละกาดงองูวอแหวนสะอาลอลิงครับ
3: มั่นใจไหมครับ
4: ค่ะค่ะมั่นใจ
3: มั่นใจไหมครับ
4: นิดนึง
5: ห้าสิบห้าสิบไม่ค่อยเท่าไหร
0: ่ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่ากังวานหมายถึงก้องอยู่ได้นานเช่นเสียงระฆังกังวานมีกระแสเสียงก้องและแจ่มใสคำว่ากังวานเขียนอย่างนี้ครับกอไก่แม่นากาศงองูวอแหวนสระอานอหนูรู้กันอย่างนี้แล้วอย่าลืมนะครับเขียนกันให้ถูกใช้กันให้ถูกต้องเลยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กยศ.ลุยหักเงินเดือนผู้กู้เพิ่มพฤษภาคมนี้ขอความร่วมมือนายจ้าง 5,200 แห่งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอแจ้งว่าขณะนี้กยศ.ได้จัดส่งหนังสือแจ้งองค์กรนายจ้างที่มีพนักงานหรือลูกจ้างที่มีผู้กู้ยืมเงินเพิ่มเติมกว่า 5,200 แห่งให้เริ่มหักเงินเดือนเพื่อชำระคืนกยศ.ผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรซึ่งเริ่มดำเนินการหักเงินเดือนและนำเงินกู้ยืมคืนกองทุนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569เป็นต้นไปโดยขอให้ดำเนินการนำส่งเงินภายในวันที่15มิถุนายน2569และนำเงินส่งครั้งถัดไปภายในวันที่15ของทุกเดือนสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีภาระหนี้ค้างชำระก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการหักเงินเดือนขอให้ชำระยอดค้างด้วยตนเองให้เสร็จสิ้นโดยเร็วทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายกยศ.ขอเชิญองค์กรนายจ้างลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อศึกษารายละเอียดขั้นตอนและวิธีการใช้ระบบ e-pay SLFได้ที่ www.studentloan.or.th และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง LINE บัญชีทางการกยศ.องค์กรนายจ้างกยศ.ขอขอบคุณองค์กรนายจ้างทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือในการหักเงินเดือนและนำส่งเงินกู้ยืมคืนกองทุนซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้กู้ยืมสามารถชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งต่อทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืนจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญา

0: tab to read
1: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
0: Play Store
2: และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
1: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081 616 3224

0: กาแฟของพี่ติ๊ดสุดหล่อมาแล้วค่ะ
1: ขอบใจจ้ารสชาติดีนี
0: ่หนูชงสุดฝีมือเลยค่ะ
1: แล้วน้องเล็กรู้ไหมครับคำว่าชงนอกจากที่แปลว่าชงเครื่องดื่มต่างๆแล้วคำนี้ยังนำมาใช้ได้อีกความหมายหนึ่งนะ
0: คืออะไรเหรอคะหนูอยากรู
1: ้ชงอีกคำหนึ่งเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนโบราณหมายถึงไม่ถูกกับมีดวงขัดกันมีชะตาไม่ต้องกันใช้กับผู้ที่เกิดปีนักษัตรหนึ่งตกมาอยู่ในช่วงเวลาที่ดวงชะตาไม่ถูกกับผู้ที่เกิดอีกปีนักษัตรหนึ่งตามความเชื่อทางโหราศาสตร์จีนเช่นตั้งแต่ต้นปีมาพี่น้องคู่นี้มีปากเสียงกันมาตลอดเพราะพี่สาวเกิดปีเถาะส่วนน้องสาวเกิดปีระกาปีนี้เถาะชงกับระกาตามความเชื่อทางโหราศาสตร์จีนช่วงเวลาที่ชงอาจจะมีลักษณะอย่างอื่นอีกหลายอย่างเป็นยังไงพี่อธิบายได้ชัดเจนไหม
0: ชัดเจนมากค่ะแต่ปีเกิดของพี่กับหนูคงจะไม่ชงกันนะคะ
1: ตอนนี้ยังไม่ชงจ้ะแต่ถ้าน้องไม่รีบกลับไปทำงานมันก็อาจจะชงได
0: ้ค่ะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
1: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กสถานีเด็กคิดสเตชั่น

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.มีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากเป็นประจำนะครับดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสนิทเด็กคิสเดชังครับรายการเรื่องเด็กประเด็นเด็กเราออกอากาศทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับทั้งเครือข่ายของสวทด้วยนะครับและทางเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมดีสิวัตเรดิโอเน็ตเวิร์กและทางเครือข่ายของวิทยุองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วงที่2ของรายการวันนี้ครับมาติดตามกันครับเรื่องราวดีๆของสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดครับวันนี้จะคุยกับจังหวัดไหนติดตามกันได้ในรายการครับช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ก็จะเปิดพื้นที่ให้เด็กๆครับมาทดลองการอ่านข่าวกันนะติดตามกันได้แล้วก็ปิดท้ายกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับ4ช่วงครับกับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้1ช่องทางนะครับชมสดพร้อมกันก็เข้ามาชมแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันได้เลยหรือไปชมคลิปย้อนหลังได้นะครับและสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางวิวออนไลน์ได้ครับเราจะเป็นเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ nbt.prd.go.th ครับทาง sandek.com นะครับสถานีเด็ก .com แล้วก็เว็บไซต์ของก่อนภาคีก็ภาคี fm.org ครับก็รับฟังพร้อมกันหลากหลายช่องทางและสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้นะครับรายการก็จะมีการรีลันย้อนหลังตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำไปออกอากาศในเวลานี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารตีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด
2: ็
0: ก
2: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงสต็อปรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
3: เดินผมอ่ะเดินมาหลายทางแล้วไม่ว่าทางไหนผมก็เคยเดินแต่มีทางเดียวที่ไม่เคยเดินและไม่คิดที่จะเดินคือเดินไปหายาเสพติดเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดรู้ไว้เพื่อน
4: เรื่องน่ารู้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนบ้านพักเด็กและครอบครัวบ้านพักเด็กและครอบครัวดำเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2537เพื่อเป็นหน่วยบริการสำหรับผู้เดือดร้อนในลักษณะบ้านพักฉุกเฉินแก่เด็กครอบครัวและผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบต่างๆโดยจัดบริการด้านที่พักอาศัยอาหารสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นการรักษาพยาบาลนอกจากนั้นยังทำการช่วยเหลือเรื่องการส่งกลับภูมิลำเนาการส่งเคราะห์ครอบครัวการประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลืออย่างเหมาะสมโดยให้บริการทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดตลอด24ชั่วโมงภารกิจของบ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นศูนย์รับเรื่องราวข่าวสารให้คำปรึกษาแนะนำแก่เด็กสตรี และครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนโดยดำเนินการตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300เป็นศูนย์ประสานงานและบริการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีที่พักพิงหรือไม่มีผู้ดูแลรับผิดชอบเป็นสถานแรกรับดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546เป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์พุทธศักราช2551และจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภทโดยเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ได้แก่เด็กเร่ร่อนหรือเด็กกำพร้าขาดผู้อุปการะเด็กถูกทอดทิ้งหรือพัดหลงเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางร่างกายจิตใจเพศตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบประพฤติตนไม่เหมาะสมเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมอื่นๆการจัดบริการของบ้านพักเด็กและครอบครัวได้แก่บริการด้านสังคมสงเคราะห์การบำบัดฟื้นฟูและปรับสภาพจิตใจการให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคการอำนวยความสะดวกด้านคดีการจัดกิจกรรมนันทนาการประเมินสภาพครอบครัวเตรียมความพร้อมเพื่อส่งคืนครอบครัวและชุมชนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพส่งเสริมสนับสนุนบูรณาการร่วมกับทีมสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือระยะยาวส่งเสริมงานด้านอาสาสมัครและจิตอาสาในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนการบริการข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมกิจการเด็กและเยาวชนการให้ข้อมูลและเผยแพร่กฎหมายเกี่ยวกับเด็กสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนโทรศัพท์02-255-5850-7หรือเว็บไซต์ www.dcy.go.thกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
5: ์ท่านคะนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
6: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
7: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
8: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไหมครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
9: ความคิดดีจังหนูชอบ
10: ผมก็ชอบนะ
11: ป้าก็ชอบ
12: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ

0: เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับวันนี้รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเราจะไปพูดคุยกับประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยาครับจังหวัดพะเยาเราเคยคุยกันเมื่อปีที่แล้วนี่อัปเดตข่าวสารกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างพะเยาเด็กพะเยาเป็นอย่างไรนะครับเราจะคุยกับน้องฟาร์มครับปริดาไกรถิ่นครับประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยาครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับครับพะเยาตอนนี้ฝนตกไหมที่นี
4: ่ไม่ตกค่ะแดดร้อนมากเลยค่ะพี
3: ่ร้อนใช่ไหมโอ้โหนะช่วงนี้นะครับเป็นไงครับการทำงานสำหรับประธานสภาเด็กและเยาวชนที่ผ่านมาเราคุยกันนะปัญหาของเด็กพะเยานะปัญหาเก่าปัญหามีปัญหาเก่าแก้ปัญหาได้ยังหรือว่ามีปัญหาใหม่อีกนะวันนี้เป็นไงอัปเดตก่อนว่าของเด็กๆพะเยาเองเนี่ยปัญหาถ้า3ปัญหาหลักๆที่เราเจอกันนะครับแล้วก็ที่ทางด้านของประธานสภาเด็กเยาวชนจังหวัดพะเยาแก้ปัญหาได้แล้วนะฮะเป็นไงบ้างครับปัญหาของเด็กพะเยา3เรื่องหลัก
4: ๆตอนนี้ก็ปัญหาบางปัญหาค่ะก็สามารถแก้ไขได้แล้วตอนนี้ก็มีเพิ่มมาค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเด็กที่หลุดออกจากนอกระบบแล้วก็ไม่สามารถเข้าร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ทางสภาเด็กรวมถึงภาคีเครือข่ายดำเนินการจัดได้ค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มน้องๆที่รวมตัวกันค่ะแต่ว่าไม่ได้เชิงสร้างสรรค์มากค่ะก็อยากให้มาแบบมาทำงานมาทำกิจกรรมร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนบ้างค่ะ
3: นะไอ้พื้นที่ที่นะรวมตัวกันไม่สร้างสรรค์แต่ก็อาจจะดึงน้องๆเข้ามาทำกิจกรรมได้ใช่ไหมน้องสนนี่นะครับก็ทำงานจากการทำงานทราบว่าใกล้จะหมดวาระใช่ไหมในส่วนของเราเอง
4: ใช่หมดวาระแล้ว
3: กับการทำงานที่ผ่านมาตลอดนั่งการทำงานเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนมีโครงการอะไรที่มาเล่าให้ฟังหน่อยสิอัปเดตหน่อยสิโครงการที่ว่าหนูทำแล้วก็ว้าวเลยฮะไฮไลท์เชิญครับ
4: ก่อนอื่นต้องขออนุญาตเกริ่นก่อนว่าตอนที่เรามีรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นคนจังหวัดพะเยาก็สภาเด็กก็ค่อนข้างที่จะทำงานหนักมากพอสมควรเพราะเราอยู่ในพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีด้วยค่ะรวมไปถึงการดำเนินกิจกรรมค่อนข้างที่จะสะดวกมากขึ้นเพราะว่าเรามีทางผู้ใหญ่ซัพพอร์ตค่ะ
3: ครับ
4: แต่ว่าถ้าเป็นโครงการเด่นๆหลักๆเลยก็คือไม่ใช่โครงการที่สภาเด็กและชนจังหวัดพะเยาจัดแต่เป็นโครงการที่สภาเด็กและชนจังหวัดพะเยารวมต้อนรับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆสภาเด็กและชนภาคเหนือตอนบนค่ะที่มาดำเนินกิจกรรมโครงการเยาวชนต้นกล้าดีที่จังหวัดพะเยาค่ะที
3: ่ลงพื้นที่เลยนะถ้าพูดถึงรัฐมนตรีเองเนี่ยปาล์มเป็นประธานสภาเด็กอ่ะกี่รัฐมนตรีละที่ผ่านมาตั้งแต่พี่ท็อปป่ะใช่ไหม
4: ใช่
3: พี่ท็อปเป็นศิลปาชาใช่ไหม
4: ใช่
3: ยุคนั้นหรือว่าก่อนหน้านั้นก่อนหน้าอีกไหมรัฐมนตรีกี่คน
4: ถ้าก่อนหน้านั้นปาล์มไม่ได้เป็นประธานค่ะเป็น
3: ผู้บริหารก็จะมี
4: ต
3: ั้
4: งแต่ท่านจุติ
3: ตั้งแต่ทำงานสภาเด็กมามีค่ะท่านจุติกระเริ่มใช่ไหมครั้งหนึ่งสอง
4: แล้วก็มาพี่ท็อป
3: วัยรุ่นศิลปาชา
4: แล้วก็มาท่านอัคราค
3: ่
4: ะ
3: อัคราพงเผานะแล้วก็อันนี้สี่โอ้ท่านประธานสภาพยาวคนทำงานเด็กสภาเด็กพยาวนะทำงานกับรัฐมนตรีมาสี่อันใช่ไหมเป็นไงว่าพอมีรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีที่อยู่จังหวัดพยาวเห็นว่าทำงานหนักขึ้นการทำงานเป็นยังไงมั่ง
4: หนักมากค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยเราแบกความหวังของท่านรัฐมนตรีด้วยเพราะว่าท่านอยู่ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในกระทรวงเหมือนกันรู้สึกว่า บางทีการทำงานนะคะเราอาจจะได้ทำงานไม่ได้ตามเป้าที่เราหวังก็ทำให้แบบเกิดอาการตึงเครียดนิดนึงน้อยใจนิดนึงค่ะแต่ว่ามีเพื่อนๆคอยซัพพอร์ตเบื้องหลังค่ะก็ทำให้แบบอ๋อโอเคทุกกิจกรรมมันไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เราหวังนะ
3: มันเป็นความคาดหวังของผู้ใหญ่เนาะมากับเราต้องบอกนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ สภาเด็กและเยาวชนไม่ใช่มีเงินเดือนเหมือนสภาสสกับสวนะครับน้องๆเขาเป็นอาสาสมัครใช่ไหมมีเงินเดือนไหมถามก่อนมีเงินเดือนไหมตั้งแต่มาทำงานแล้วใครจ่ายเงินเดือนให้แต่ใครจ่ายเงินเดือนให้มาจากไหน
4: ไม่มีค่ะเราซัพพอร์ต
3: พ่อแม่
4: พ่อแม่
3: แต่กระทรวงพม.คือพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะดังนั้นเนี่ยน้องๆเป็นอาสาสมัครนะครับดังนั้นก็มาทำงานเพื่อสังคมร่วมกันคราวนี้การทำงานที่ผ่านมาวันนี้เราพูดในถึงการทำงานของสภาเด็กและชนจุดพยาวเป็นไงบ้างครับกับผลงานทั้งผ่านมาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง
4: ก็รู้สึกเต็มที่กับทุกกิจกรรมที่เราเป็นคนดำเนินการรวมถึงเราเข้าร่วมเนาะรู้สึกว่าในเมื่อแบบทั้ง21คนจากทั้ง9อำเภอในจังหวัดพะเยาค่ะเขาเลือกเรามาเพื่อที่ให้เราเป็นกระบอกเสียงรวมถึงร่วมผลักดันกิจกรรมต่างๆค่ะก็เต็มที่ทุกกิจกรรมค่ะแล้วก็ได้เป็นกระบอกเสียงของน้องๆในจังหวัดพะเยาตอนที่วันเยาวชนแห่งชาติที่ผ่านมาค่ะก็ได้ขึ้นเสวนาร่วมกับเพื่อนๆสภาเด็กและเยาวชนทั้ง3ภูมิภาคด้วยค่ะ
3: นะก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานการทำงานร่วมกันและในส่วนของการทำงานในพื้นที่ของจังหวัดเองแหละครับในฐานะที่เป็นประธานสภาโครงการที่ไฮไลท์ในของจังหวัด
4: ไฮไลท์เลยนะเราเน้นลงพื้นที่โรงเรียนมากกว่าว่า1เลยน้องๆอะค่ะรวมตัวกันง่าย2เลยเราอะค่ะสามารถดีไซน์กิจกรรมได้เพราะโรงเรียนที่เราลงอะส่วนมากจะเป็นโรงเรียนมัธยมปลายแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งนะคะว่าโรงเรียนประถมมัธยมต้นเราจะไม่ไปเราไปค่ะแต่ว่าเราไปในรูปแบบของภาคีเครือข่ายที่อยู่ในระดับตำบลกับอำเภอค่ะคือเราอยู่ในภาพรวมของจังหวัดเราก็จะเน้นไปในพื้นที่ของพะเยาค่ะเราจะแบ่งเป็น2โซนก็คือหน้าเขากับหลังเขาเราจะให้ความสำคัญน้องๆทั้ง2ฝั่งเลยโดยที่เราจะมีคนดูแลทั้งหน้าเขาและหลังเขาก็จะเป็น
3: อาจารย์จะอธิบายนิดนึงหน้าเขาคืออะไรหลังเขาคืออะไรอธิบายให้นิดนึง
4: ก็จะเป็นโซนในเมืองค่ะไม่แน่ใจว่าถูกไหมก็จะมีอำเภอเชียงม่วนอำเภอเมืองอำเภอภูกำยาวประมาณนี้ค่ะแล้วก็หลังเขาก็จะเป็นเชียงคำจุนภูซางปง
3: เอามันจะมีเขาใช่ไหมหมายถึงว่ามันมีเขากั้นไว้ระหว่างทางใช่ไหมประมาณนี้นะประมาณนี้เนาะอ๋อครับก็เป็นการทำงานร่วมกันใช่ครับ
4: ใช่ค่ะก็จะมีน้องๆที่เป็นรองประธานฟาร์มค่ะคอยกำกับดูแลแต่ละโซนอย่างหน้าเขาก็จะเป็นน้องกระรอกที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยพะเยาหลังเขาก็จะเป็นน้องจากอำเภอเชียงม่วนค่ะที่คอยดีไซน์กิจกรรมร่วมกันเวลาเราจะลงพื้นที่ในพื้นที่โซนหน้าเขาหรือหลังเขาเราก็จะปรึกษาน้องๆฝากน้องแต่ละโซนไว้ค่ะ
3: ครับนะก็เป็นการทำงานร่วมกันโดยให้มีน้องๆ นะเป็นยังไงการทำงานเครือข่ายของเด็กและเยาวชนพะเยามีการพัฒนาศักยภาพมากน้อยแค่ไหน
4: ถ้าถามถึงตัวผู้บริหารเองค่ะก็มากพอสมควรด้วยความที่ประสบการณ์เนาะแต่ถ้าเป็นน้องในพื้นที่ค่ะเราก็เน้นให้น้องเข้าใจบทบาทของตัวเองมากกว่าที่จะเน้นการพัฒนาแบบเชิงลึกค่ะถ้าน้องๆเข้าใจบทบาทของตัวเองน้องๆจะสามารถเข้าใจว่าสิ่งที่สภาเด็กและชนจังหวัดพะเยาต้องการหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรและเขาสามารถกระจายเสียงหรือกระจายความรู้ตรงที่สภาเด็กและชนจังหวัดพะเยามอบให้ไปสู่พื้นที่ของเขาได้ไหมนี่แหละค่ะที่คือที่สิ่งที่เราต้องการค
3: ่
4: ะ
3: นะครับก็เดินทางมากี่ปีแล้วนะที่ฟาร์มเข้าสู่วงการไม่ใช่ว่าวงการสภาเด็กและเยาวชนที่พะเยาที่9เข้ามา
4: 8ป
3: ี
4: ได้8ปีได
3: ้คือมอไหนนะจำไม่ได้ละมอไหนนะที่เข้ามามัธยมศึกษาใช่ไหม
4: ม.4ค่ะที่เข้าม
3: า ม.4 นะม.4 8ปีม.4จนจบมหาวิทยาลัยแล้วใช่ป่ะตอนเนี้ย
4: ใช่ค่ะก็เริ่มจากเด็กกิจกรรมจนถึงผู้ดำเนินกิจกรรมค่ะเพราะเรารู้สึกว่าในเมื่อเราได้รับโอกาสนะคะทำไมเราไม่ยอมให้โอกาสกลับคืนคนในชุมชนคนรอบๆที่เขาอยากมีโอกาสเหมือนกับเราค่ะก็เลยเลือกที่จะมาแบบเป็นผู้บริหารเพื่อที่ส่งต่อโอกาสให้กับน้องๆค่ะ
3: นะก็ทำงานที่ผ่านมา8ปีคราวนี้ก็ถามไปคอนเซปต์ของสภาเด็กนะเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเนี่ยถอดบทเรียนหน่อยสิพะเยา8ปีกับคอนเซปต์เนี้ยถ้าให้คะแนน100คะแนนเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเนี่ยเต็ม100มั้ยหรือว่าเกิน100หรือมาขาดอะไรไป
4: เราแยกทีละประเด็นเนาะถ้าเป็นเด็กคิดอ่ะเราให้เกิน100เด็กทำเราก็ให้เกิน100 เด็กนำเราก็ให้เกินร้อยผู้ใหญ่เราก็ให้เกินร้อยเหมือนกันค่ะพี่เพราะว่
3: า
4: ทั้งตลอดระยะเวลา8ปีรวมถึง2ปีที่ฟาร์มดำรงตำแหน่งประธานนะคะทุกคนซัพพอร์ตกันซึ่งกันและกันหมดไม่มีใครที่เกี่ยงว่าอันนี้เป็นงานคุณนะอันนี้เป็นงานฉันนะฉันไม่ทำ
3: ค
4: ือทุกคนซัพพอร์ตกันเพราะเราคือครอบครัวความไม่ให้เต็มร้อยหมดเลยค่ะเกินร้อย
3: ด้วยนะเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนแสดงผู้ใหญ่ในจังหวัดพะเยาเองเนี่ยก็พร้อมสนุนเลยหนุนเสริมน้องๆสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับนะในพื้นที่ตอนนี้ก็จาก8ปีที่แล้วกับนะตั้งแต่วันนี้เพราะว่าใกล้จะหมดวาระก็เลยอาจจะคุยกันยาวหน่อย8ปีที่แล้วกับณปัจจุบันนี้นะครับความเข้าใจเข้าถึงสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยของเด็กพะเยามากน้อยแค่ไหนต่างกันไหม
4: ต่างกันมากเลยค่ะเมื่อก่อนน่ะเราไม่ได้ฟาร์มเองอ่ะไม่ได้เข้าใจคำว่าสภาเด็กคืออะไรแต่ตอนนี้น้องอ่ะคือถามว่าเอ้ยหนูอยากเป็นสภาเด็กนะหนูต้องเริ่มจากจุดไหนคือน้องเห็นศักยภาพเห็นช่องทางการสื่อสารของสภาเด็กทุกระดับอ่ะค่ะน้องเลยมีความสนใจที่อยากมาพัฒนาจังหวัดพะเยาน้องเลยมาถามหนูว่าเอ้ยหนูอยากเป็นสภาเด็กนะเราต้องเริ่มตรงไหนหนูเลยแนะนำว่าจุดแรกที่น้องควรเริ่มนั่นก็คือระดับตำบลระดับท้องถิ่นไปเลยคุณอยู่ตำบลไหนเขตเทศบาลไหนไปสมัครได้เลยที่พี่เขาพร้อมซัพพอร์ตเราอยู่แล้วแล้วก็ค่อยๆผลักดันเราขึ้นมาจนถึงระดับจังหวัด
3: ฮะแต่ยังมีความสนใจเยอะเดี๋ยวนี้ดีใจไหมจากเดิมนะ
4: ดีใจมากครับเพราะว่าตัวเองได้หมดเวลาแล้วด้วยด้วยความที่แบบอยากหาน้องๆมาแบบค่อยๆผลักดันเขาขึ้นมาอยู่ในจุดที่เรายืนนะคะมันเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ก็ไม่ได้ถึงกับยากเพราะว่าเราจังหวัดเราอ่ะมีน้องๆที่สนใจที่จะมาทำกิจกรรมกับสภาเด็กค่อนข้างที่จะเยอะค่ะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร
3: ่ท่านน้องๆที่อายุน้อยที่สุดที่ฟาร์มเจอแล้วบอกว่าผมพร้อมที่มาเป็นมาทำงานเป็นคณะบริหารสภาตำบลอำเภอเนี่ยอายุเท่าไหร่อยู่ชั้นไหน
4: ป.6 ค่ะ
3: ป.6 นะ
4: ใช่น้องมาทำกิจกรรมแล้วค่ะ
3: โอ้โหน่ารักมากนะแสดงว่าเด็กพะเยาเนี่ยพร้อมนะนะจริงแล้วพี่ต้อยเป็นคนพะเยานะสมัยโน้นเนี่ย
4: ไม่ใช่อำเภอไหน
3: ฮะอยู่อำเภอแม่ใจแต่ว่าอยู่กทม.นานแล้วแล้วก็เรียนจบที่ไหนเทคนิคพะเยาด้วยรุ่นไม่อยากจะบอกเลยรุ่นแรกของปวส.แล้วที่เปิดแล้วไม่นานแล้วนะอันนี้ก็คือก็ไม่อยู่กทม.อ่ะก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนไม่มีสภาเด็กและเยาวชนแบบนี้ไงใช่ป่ะเดี๋ยวนี้มีโอกาสในฐานะที่ฟาร์มเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนและเป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนเองอยากเห็นอะไรในอนาคตในฐานะที่เราเป็นพี่เนาะอยากเห็นน้องๆสภาเด็กเด็กพะเยาเนี่ยไปทิศทางไหนอยากเห็นอะไร
4: อยากให้น้องๆอ่ะเริ่มจากการพัฒนาตัวเองก่อนถ้าเราพัฒนาตัวเองได้ในระดับหนึ่งที่พร้อมที่จะส่งต่อโอกาสนะคะน้องๆก็สามารถส่งต่อโอกาสรวมถึงพัฒนาพื้นที่ที่ตัวเองแบบอยู่รวมถึงพัฒนาพื้นที่ที่ตัวเองอยากพัฒนาได้ค่ะ
3: ครับก็คืออยากเห็นแต่ที่นี่มันมีเขาเรียกมีพื้นที่ให้เด็กอยู่แล้วใช่ไหมตรงนี
4: ้พร้อม
3: นะพร้อมอยู่แล้ว
4: ประมาณเราพร้อมค่ะน้องๆสามารถมาขอรับได้ที่บ้านพักเด็ก
3: เลยเดี๋ยวนะอันนี้เป็นจังหวัดแรกๆเลยนะที่สัมภาษณ์มาทั้งหมด70กว่าจังหวัดเลยนะที่บอกประธานสภาบอกบ้านเนี่ยว่ามาเราพร้อมอยู่แล้วนะบางจังหวัดว่าขอผู้ใหญ่ช่วยหน่อยเถอะอะไรเงี้ยนี่พยาวนี่บอกว่างบประมาณพร้อมโครงการอะไรบ้างครับถ้าน้องๆที่ฟังอยู่ตอนนี้มันมีเกี่ยวกับเธอนะพี่ต้อยอยู่ตั้งแต่6อำเภออ่ะตอนนี้กี่อำเภอนะ
4: 9
3: ใช่มั้ยเมื่อก่อนมี6อำเภออยู่ช่วงที่6อำเภอแต่เป็น9อ่ะโครงการอะไรบ้างครับที่น้องๆสามารถที่จะมายื่นขอและทำได้เลย
4: โครงการตามที่ก่อนอื่นเลยฟาร์มไม่ได้ทราบถึงบริบทตัวโครงการแต่ละพื้นที่เนาะแต่ว่าทางกรมกิจการนะคะเปิดกว้างทุกโอกาสเลยทุกโครงการที่น้องอยากขอรับการสนับสนุนสามารถยื่นเข้าที่บ้านพักเด็กได้เลยด้วยผ่านคณะบริหารระดับตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเซ็นอนุมัติแล้วก็ส่งกลับมาที่บ้านพักเด็กแต่ว่าอาจจะยากนิดนึงถ้าบางพื้นที่ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่สภาเด็กประจำตำบลนะคะที่เขาคอยดูแลค่ะก็จะยากเพราะว่าน้องๆอาจจะไม่สามารถดำเนินโครงการเองได้ค่ะต้องผ่านพี่ๆแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยค่ะ
3: ก็เป็นต้องมีพี่เลี้ยงนะนี่แต่ว่าก็สามารถที่จะมาปรึกษาได้กับทางสภาจังหวัดหรือว่าพมจ.ใช่ไหมเอาว่าพักเด็กและครอบครัวนะว่าพักเด็กครอบครัวและพมจ.ได้ด้วยนะตรงส่วนนี้ก็ปรึกษาได้นะครับอ่ะคราวนี้กลับมาที่ฟาร์มในฐานะที่ทำงานมา8ปีจากเด็กนะมัธยมนะจนถึงผ่านรั้วมหาวิทยาลัย แล้วก็จะเข้าสู่วัยทำงานได้อะไรกับการก้าวข้ามมาทำงานสภาเด็กและเยาวชนได้อะไรครับมัน
4: ได้พัฒนาตัวเองค่ะก่อนหน้านี้ฟาร์มไม่ได้เป็นคนกล้าแสดงออกหลังจากที่เรามาทำกิจกรรมทุกกิจกรรมทำให้เรากล้าพูดกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกล้าที่จะเป็นตัวเองค่ะรวมไปถึงเราได้คอนเนคชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขอรับงบประมาณสนับสนุนการขอสนับรับการสนับสนุนอุปกรณ์ของรางวัลในการดำเนินกิจกรรมค่ะซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับน้องๆในจังหวัดพะเยาด้วยที่แบบเรามีฟาร์มเนาะที่คอยแบบซัพพอร์ตน้องๆรวมไปถึงการขอรับงบประมาณการขอรับของรางวัลต่างๆมาให้น้องๆในแต่ละกิจกรรมประมาณนี้ค่ะ
3: ครับก็คือนะได้เรียนรู้ประสบการณ์สิ่งที่แบบมากมายเลยนะมีโอกาสได้มาระดับประเทศและอีกหนึ่งบทบาทของฟาร์มเองฟาร์มเป็นประธานสภาเด็กเยาวชนภาคเหนือด้วยนะใช่ไหมดูแลภาคเหนือจากระดับจังหวัดมาสู่ภาคความทำการทำงานยากง่ายต่างกันยังไงประเด็นของเด็กและเยาวชนระดับภาค
4: ต่างกันค่อนข้างที่จะมากค่ะเพราะว่าในระดับภูมิภาคค่ะเรากำกับดูแลแค่ตัวประธานทั้ง16จังหวัดแต่ว่าในระดับเราต้องกำกับดูแลประธานทั้ง9อำเภอรวมไปถึงสมาชิกแต่ละอำเภอด้วยค่ะว่าเขามีการดำเนินการกิจกรรมยังไงมีแบบมีความเคลื่อนไหวในการทำกิจกรรมยังไงค่ะแต่ในระดับภูมิภาคเราคอยป้อนกิจกรรมให้น้องๆอย่างเดียวส่วนกลางขอน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะมีจังหวัดไหนสนใจบ้างที่สามารถไปขับเคลื่อนต่อได้ก็ส่งรายชื่อมาที่ฟาร์มฟาร์มก็ส่งต่อให้กับจังหวัดส่งต่อให้กับภูมิภาคและก็แห่งประเทศไทยเนาะแต่ว่าในระดับจังหวัดค่ะเราไม่รู้เลยว่าแต่ละพื้นที่จะดำเนินโครงการอะไรแต่ละพื้นที่มีแนวโน้มการดำเนินการกิจกรรมไหมมีการขอรับงบประมาณสนับสนุนไหมอันนี้เราไม่ทราบเลยเพราะว่าบางพื้นที่อย่างที่บอกอะค่ะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่สภาเด็กทำให้น้องดำเนินการทำกิจกรรมยากครับ
3: ครับแล้วก็ถ้าพูดถึงปัญหาจากปัญหาของเด็กพะเยากับปัญหาของเด็กจังหวัดอื่นๆต่างกันไหมที่เราดูภาพ
4: ไม่ต่าง
3: เพรา
4: ะว่าพะเยาอะค่ะยังจัดตั้งสภาเด็กในระดับตำบลนะคะยังไม่ครบทั้งหมดเลยจังหวัดอื่นก็ไม่ครบเหมือนกันค่ะด้วยความที่ไม่มีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่คิดว่าเป็นงานฝากเขาเลยไม่ทำเพราะว่างานสภาเด็กอะค่ะเอกสารตัวเด็กเองอะค่อนข้างที่จะละเอียดมากด้วยมากพอสมควรด้วยค่ะมันเป็นกิจกรรมเชิงลึกเนาะเราทำกับเด็กและเยาวชนค่ะค่อนข้างที่จะต้องใส่ใจมากขึ้นด้วยค่ะก็เลยมองว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละจังหวัดค่ะก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน
3: ปัญหาโครงสร้างการทำงานนะเพราะตอนนี้ก็จะมีหลายพื้นที่ใช่ไหมที่ยังไม่มีในระดับตำบลนะจริงแล้วตามกฎหมายเนี่ยต้องมีแล้วใช่ไหมกฎหมายที่มี
4: ใช่
3: ครับแต่ก็อาจจะบางท่านอาจจะไม่ทราบอย่างน้อยเนี่ยฟังผ่านทางรายการนะครับนะท่านนายกเทศมนตรีนายกอบตจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทหนึ่งเนาะการทำงานของเด็กและเยาวชนนี่คือท่านก็คือเป็นที่ปรึกษาสภาเด็กและชนตำบลนะสภาเด็กเทศบาลดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวขับเคลื่อนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานนะที่สภาประธานสภาอาจจะต้องเสริมใช่ไหมให้เกิดมีพื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่อ
4: ใช่ไหมมีการจัดตั้งมีพื้นที่ดำเนินการทำกิจกรรมของ
3: มีโครงการไหนบ้างที่อยากจะทำแล้วยังไม่ได้ทำเลยอ่ะ
4: อยากทำแหละการมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าอยากทำจริงๆเลยหนูอยากรวมตัวเด็กพะเย
3: า
4: ที่เขาไม่มีโอกาส
3: ครับ
4: คือตอนนี้บางพื้นที่อ่ะที่เราอยากทำอ่ะเราทำได้ละเพราะว่าหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาซัพพอร์ตอบต.เทศบาลซัพพอร์ตรถรับส่งน้องมาทำกิจกรรมแต่บางพื้นที่อ่ะไม่มีเลยและอยากเข้าถึงพื้นที่นั้นให้ได้มากที่สุดให้เขาได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้เข้าใจบทบาทการทำงานการทำกิจกรรมของสภาเด็กอยากให้เขารู้ว่าสภาเด็กคืออะไรและตัวเขาเองมีบทบาทมีหน้าที่อะไรบ้าง
3: ครับนะยังไม่ถึงเอ๊ะของฟาร์มมาเป็นประธานมาทำสภาเด็กอ่ะเมื่อกี้รัฐมนตรีสี่ท่านแล้วเนาะเปลี่ยนมาสี่ท่านแล้วท่านล่าสุดได้คุยยังครับได้เจอกันยัง
4: ค่ะจะไปพบวันที่13นี้ค
3: ่
4: ะ
3: ยี่สิบสามนี้ได้เจอนะนะก็ได้จะได้นโยบายมาก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่อาจจะเป็นการแอคชั่นให้ความสนใจในเรื่องของเด็กก็อาจจะมากขึ้นเนาะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันของผู้ว่าล่ะ ผู้ว่าการจังหวัดพะเยากี่ท่านละเออนะ
4: หนูอยู่ตั้งแต่ท่านผู้ว่าหมู่ป่า
3: ใช่ไหมโอ้โหกี่ท่านแล้วเนี่ยใช่ไหมเ
4: กือบ5ท่าน6ท่านได้ค่ะ
3: 5 6ท่านนะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดคือที่ปรึกษาของสภาชนจังหวัดนะครับอันนี้ก็เป็นไงครับแต่ละท่านเองให้ความสำคัญนั้นเด็กและเยาวชนยังไงมั้ง
4: หนูมองว่าทุกท่านให้ความสำคัญมากพอๆกันเลยค่ะแต่ว่าอย่างปีล่าสุดที่เราได้มีโอกาสร่วมกับท่านคนล่าสุดค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านก็ให้ความสำคัญกับสภาเด็กรวมไปถึงขออนุญาตนะคะท่านนายกอบจท่านก็ให้ความสำคัญกับสภาเด็กใช่ค่ะท่านเคยเราเคยเข้าพบท่านเนาะท่านบอกว่ามีอะไรให้ท่านซัพพอร์ตแจ้งได้เลยอยากดำเนินการทำกิจกรรมไหนซัพพอร์ตเขาสามารถซัพพอร์ตได้แต่ตอนนี้ความก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปพบท่านเลยค่ะแต่ว่าไปคุยมารอบนึงละเรื่องแบบการดำเนินการทำกิจกรรมเพราะว่าอย่างที่นำเรียนค่ะว่าเรายังไม่เข้มแข็งมากพอระดับตำบลยังไม่จัดตั้งไม่ครบท่านก็เลยนำตรงนี้จุดอ่อนตรงนี้ให้เราไปปรับและพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกัน
3: ครับก็หน่วยงานท้องถิ่นเนาะก็จะเป็นบทบาทสำคัญท่านที่ปรึกษาทั้งหลายเนาะท่านผู้ว่าการจังหวัดนะรวมถึงอบจจริงแล้วก็อย่างที่บอกมันนึกถึงภาพนะเราเป็นคนเด็กพะเยาไงแล้วนึกถึงภาพว่ามันจะมีสักวันนึงเนาะทุกอำเภอตัวแทนเด็กอ่ะมาประชุมกับผู้ว่าประชุมกับอบจคือมันประชุมกับอำเภอทั้งหมดอ่ะ3เดือนครั้งไงนึกออกป่ะ3เดือนครั้งเจอกันอัปเดตภารกิจงานมันจะได้เสริมต่อกันได้นะอันนี้ถ้าจะมีโอกาสมันน่าจะควรจะเนี่ยซึ่งหน่วยงานเค้ามีงบประมาณอยู่แล้วซัพพอร์ตได้หมดเลยเพียงแค่ท่านผู้ว่านะที่ปรึกษานะบอกนะหรืออบจนะบอกไปเนี่ยก็จบเลยอบจดูแลทั้งจังหวัดอ่ะนึกออกป่ะใช่มั้ยล่ะดังนั้นก็สามารถที่ทั้ง9อำเภอมันก็จะมีการโอกาสได้เด็กๆได้คุยกันมันเหมือนสภาเด็กเยาวชนจริงๆนะเหมือนประชุมสภาปกติแล้วมีมั้ยมีการประชุมแบบสภาอำเภอแบบประชุมแบบเหมือนมันทางการอ่ะมีมั้ย
4: มีค่ะแต่ว่าจะไม่ได้ครบทุกตำบลค่ะเราจะให้ตัวแทนอำเภอเข้า
3: อำเภอมาครับก็เดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับต้องคงต้องฝากไม้ต่อไปให้กับประธานสภาคนใหม่ใช่ไหมเราจะหมดเวลาเมื่อไหร่ของฟาร์ม
4: 13กรกฎาคมค่ะ
3: กรกฎาคมอ๋อยังมีเวลาอยู่นะมิถุนายนโอ้ยไม่กี่เดือนแล้วใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: พฤษภาคมในกรกฎาคมนะครับจะได้เวลาเรามีจำกัดนะฟาร์มสุดท้ายนะครับคำถามสุดท้ายถามทุกคนที่เข้ารายการกับพี่ต้อยในฐานะที่ฟาร์มปริดาไกรถิ่นเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยาและถือว่าเป็นเยาวชนคนพะเยานะเด็กและเยาวชนพะเยาให้ฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับนะหนูครับอยากจะฝากให้ท่านดูแลนโยบายด้านเด็กและเยาวชนอะไรบ้างครับเชิญเลยครับเสียงจากเด็กพะเยาครับ
4: อย่างแรกเลยนะคะก็อยากด้วยความที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการ
3: กระทรวงมหาดไทยด้วย
4: รัฐมนตรีใช่ค่ะกระทรวงมหาดไทยด้วยท่านกำกับดูแลอปท.ทุกแห่งเนาะก็อยากให้ท่านนะคะมีการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สภาเด็กโดยเฉพาะค่ะเพราะว่าจะทำให้ตัวน้องๆค่ะสามารถดำเนินกิจกรรมได้เต็มที่ 100% รวมไปถึงน้องๆพื้นที่ที่เขาไม่ได้รับโอกาสเขาก็จะมีโอกาสในการดำเนินกิจกรรมเขาจะมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายที่เขาจะได้รับจากสภาเด็กและเยาวชนค่ะก็เป็นนโยบายเดียวที่อยากฝากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะว่าอย่างเดียวกันเราดำเนินการรวมไปถึงท่านนายกก็ดำเนินการแล้วค่ะ
3: ครับนะก็ฝากนะนี่เป็นเสียงจากเด็กและเยาวชนขอให้ท่านในฐานะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็มีการสั่งการมีตำแหน่งนะเขาเรียกว่าตำแหน่งที่ดูแลสภาเด็กและเยาวชนตั้งแต่ตำบลใช่ป่ะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวประสานงานซึ่งพรบสภาเด็กมีอยู่แล้วนะครับโอ้น่าสนใจนะก็เดี๋ยวหนูได้เจอรัฐมนตรีหนูฝากรัฐมนตรีได้ด้วยแล้วมีโอกาสได้เจอนายกนะแล้วก็เสียงนี้ออกอากาศทางสวท.แล้วก็เสียงนี้จะส่งไปยังถึงนายกรัฐมนตรีนะครับก็เป็นการฝากนะไม่ต้องใครนะขอให้มีเจ้าหน้าที่ในตำบลที่ดูแลสภาเด็กนะแค่นั้นเราก็จะเกิดสภาเด็กทุกตำบลเลยอุ๊กี่กี่ตำบลนะ 8,000 กว่าตำบลใช่ปะ
4: ใช่ทั่วประเทศถ้าทางประเทศก็ประมาณ
3: 7,000กว่าตำบลนะและเทศบาลอีกนะโอ้นี่คือสภาเด็กและเยาวชนอ่ะสุดท้ายนี้ฝากถึงน้องๆเด็กและเยาวชนทั่วประเทศครับที่ชมรายการอยู่ขณะนี้ครับ
4: ค่ะก็อย่ากลัวที่จะเรียนรู้อย่ากลัวที่จะเข้าหาเพราะโอกาสนะคะไม่ได้มีให้น้องทุกคนนะคะเพียงแค่เรากล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะยอมรับกับมันนะคะ น้องๆก็สามารถทำมันได้ค่ะเหมือนที่พี่ทำมันอยู่ตอนนี้ค่ะ
5: นะแล้วก็พี่ฟาร์มปริดาไกรถิ่นก็ทำมาแล้ว8ปีประสบการณ์มากมายถ้าน้องๆอยากจะคุยกับพี่ฟาร์มสามารถติดต่อผ่านทางโซเชียลมีเดียช่องไหนบ้างครับ
4: ก็หลักๆเลยก็จะเป็นเพจ Facebook ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยาค่ะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามรายละเอียดสภาเด็กได้เลยหรือว่าถ้าอยากจะส่วนตัวก็ทักFacebook พี่มาได้ค่ะปาริดาไกรถิ่นค่ะภาษาไทยพิมพ์มาได้เลย
5: นะปาริดาไกรถิ่นนะนี่เลยช่องทางนะปรึกษาได้นะพี่ฟาร์มพร้อมให้คำปรึกษานะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับฟาร์มปาริดาไกรถิ่นครับประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยาครับร่วมพูดคุยกันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงสต็อปรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะโครงการกิจกรรมการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะขอเชิญชวนน้องๆในระดับมัธยมศึกษาค่ะหรือเทียบเท่านะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมนะคะเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และก็ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาถิ่นก่อนที่มรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวจะเลือนหายไปตามกาลเวลาค่ะโดยที่ผู้สมัครนะคะสามารถเลือกสมัครได้ทั้งรายบุคคลหรือว่ารายกลุ่มไม่เกิน3คนค่ะสถาบันการศึกษา1สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดทีมนะคะโดยส่งผลงานค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569ผลงานจะต้องจัดทำมาในขนาดกระดาษ A4 ค่ะบันทึกเป็นไฟล์ภาพ JPEG หรือว่า PNG นะคะขนาดไม่เกิน5เมกะไบต์ส่งผลงานผ่าน Google Form นะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะโดยที่จะต้องจัดทำออกแบบผลงานอินโฟกราฟิกภายใต้หัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะโดยการออกแบบนะคะจะต้องมีการกำหนดชื่อเรื่องที่ชัดเจนค่ะสื่อความหมายสอดคล้องกับหัวข้อการแข่งขันที่กำหนดนะคะและมีสาระสำคัญนำเสนอเนื้อหาที่มีความถูกต้องเกี่ยวกับภาษาถิ่นเช่นความสำคัญคุณค่าทางวัฒนธรรมตัวอย่างคำศัพท์ที่เป็นเอกลักษณ์บทวิเคราะห์ผลกระทบจากการเสื่อมถอยของภาษาหรือแนวทางในการอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์โดยต้องสรุปเนื้อหาที่มีความกระชับและสื่อสารได้ง่ายค่ะโดยนำเสนอนะคะออกมาเป็นภาพประกอบนะคะหรือองค์ประกอบทางอินโฟกราฟิกที่สัมพันธ์กับเนื้อหานะคะมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอแล้วก็มีข้อความในการเชิญชวนหรือว่ากระตุ้นให้เกิดความตระหนักหรือสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นค่ะหากใครสนใจนะคะสามารถที่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage เครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะ Instagram นะคะ @csn.official.th นะคะเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมหากใครสนใจนะคะก็ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกันได้ค่ะสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายน2569ค่ะโดยสมัครผ่าน Google Form นะคะพร้อมแนบผลงานเข้าไปค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569นี้นะคะกับการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะนี่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะสำหรับน้องๆในระดับมัธยมศึกษาที่อยากจะสร้างสรรค์ออกแบบอินโฟกราฟิกนะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกันได้ค่ะนี่เป็นข่าวสารกิจกรรมการประกวดที่น่าสนใจค่ะที่นำมาฝากกันในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะ
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
3: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
4: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์2พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอรหันตรามาธิบดินรัชกาลที่8ทั้ง2พระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระยาววันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
5: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
6: เฟค
5: News อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
6: การพาดหัวหลวงให้คลิกให้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
5: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
6: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
5: ๆเรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
6: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
7: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
8: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร
9: ์ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบทั้งของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับวันนี้ก็ไปตรวจสอบกันนะครับกับโครงการไทยช่วยไทยพาสนะครับตอนนี้เปิดลงทะเบียนแล้วนะครับข่าวนี้ก็เป็นข่าวจริงนะก่อนหน้านี้ยังไม่จริงนะตอนนี้จริงแล้วนะครับก็ตั้งแต่วันที่25ครับ25ถึง29พฤษภาคมนี้นะครับเตรียมนะลงทะเบียนกับโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งการลงทะเบียนครั้งนี้จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มร้านค้านะครับกลุ่มร้านค้าสามารถลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินนะถุงเงินนะครับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนะครับส่วนลูกค้านะครับประชาชนทั่วไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมครับตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 22:00 นทั้งหมดมี30ล้านคนนะ30ล้านสิทธิ์นะครับก็เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม 6:00 นเป็นต้นไปนะครับก็ใครที่สนใจโครงการนี้นะครับก็อย่าลืมนะต้องรีบนะรีบดำเนินการนะครับเพราะว่ามีเพียง30ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะครับซึ่งโครงการนี้นะจะลงทะเบียนผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นนะประชาชนนะครับลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังส่วนเจ้าของร้านลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับหรือไปที่ธนาคารกรุงไทยนะสำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการนะครับและที่สำคัญนะครับไม่มีการส่ง SMS ไปยังประชาชนให้กดลิงก์นะครับไม่มีการสมัครผ่านทางออนไลน์ใดๆทั้งสิ้นโซเชียลมีเดีย LINE Facebook ทุกอย่างไม่มีการลงทะเบียนนะครับท่านจะต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเท่านั้นประชาชนนะครับไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะเป๋าตังเท่านั้นนะครับไปดูรายเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยพาสนะไทยช่วยไทยพาสนะครับย้ำอีกครั้งนะครับไม่มีการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียนะครับลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวนี้กลุ่มมิจฉาชีพเยอะนะดังนั้นก็ต้องมาย้ำเตือนพี่น้องประชาชนนะครับอย่าไปลงผ่านทางลิงก์ต่างๆต้องลงช่องทางเดียวก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่มาตรวจสอบกันครับว่าข่าวที่แชร์ไปนั้นเป็นข่าวจริงแต่ต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับว่าลิงก์นั้นถูกต้องหรือไม่นะลิงก์นั้นถูกต้องหรือไม่นะครับก็มาร่วมกันตรวจสอบเพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเยอะมากเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันเดี๋ยวนี้ครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขนชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรมที่ดินยกระดับข้อสั่งการของนายกอนุทินตรวจเข้มโนมินีถือครองที่ดินแทนต่างชาตินายพรพศเพ็ญพาดอธิบดีกรมที่ดินเป็นประธานการประชุมผ่านระบบทางไกลไปยังเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาและส่วนแยกทั่วประเทศรวม462สำนักงานเพื่อกำชับแนวทางการปฏิบัติงานและยกระดับมาตรการตรวจสอบการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีอย่างเข้มงวดหลังปรากฏข้อมูลและกระแสข่าวเกี่ยวกับการใช้บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลอำพรางการถือครองที่ดินในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งของประเทศพร้อมมอบนโยบายตรงถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศให้เดินหน้ามาตรการเชิงรุกตรวจสอบเชิงลึกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกรมที่ดินได้ออกหนังสือกำชับแนวทางการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและมีคำสั่งให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศรายงานผลการตรวจสอบทุก3เดือนเพียงแต่ในช่วงที่ผ่านมาเริ่มปรากฏพฤติการที่ซับซ้อนมากขึ้นคือตอนจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกับสำนักงานที่ดินเอกสารทุกอย่างอาจถูกต้องครบถ้วนแต่ภายหลังกลับมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นเปลี่ยนทุนหรือใช้บริษัทอื่นเข้ามาถือหุ้นแทนคนไทยจนสุดท้ายผู้มีอำนาจควบคุมแท้จริงกลายเป็นคนต่างชาติเรื่องแบบนี้ต้องตรวจสอบลึกไปถึงโครงสร้างบริษัทและเส้นทางทางการเงินจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081616

0: ืออะไรหรอ
1: ก็ที่เธอทำอยู่นี่ไงแทรกคือมีช่องอยู่นิดเดียวก็พยายามบีบเสียดหรือสอดเข้าไปอย่างที่เธอเบียดฉันกับวิเชียรมาศเข้าประตูนี่เขาเรียกว่าแทรกตัว
2: นอกจากแทรกตัวแล้วยังมีคำอื่นๆด้วยอย่างแทรกซ้อนคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีสิ่งอื่นซ้อนเข้ามาโดยที่สิ่งเดิมยังคงอยู่เช่นป่วยเป็นโรคอยู่แล้วเกิดโรคอื่นขึ้นมาอีกก็เรียกว่าเป็นโรคแทรกซ้อน
1: ถ้าคนเขากำลังพูดกันอยู่แล้วมีอีกคนพูดเข้ามาโดยที่ยังไม่ได้ถามก็เรียกว่าพูดแทรก
0: เราไม่ควรพูดแทรกเวลาที่คนอื่นพูดอยู่ใช่ไหม
2: ใช่แล้ว
1: แทรกหมายความว่าเข้าไปอยู่ระหว่างสิ่งอื่นเช่นแทรกตัวแทรกซ้อนพูดแทรก
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
1: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
9: ตอนมาทำความรู้จักพร้อมสร้างรายได้จากผึ้งโพรง
10: มาทำความรู้จักผึ้งโพรงคืออะไร
9: ผึ้งโพรงเป็นผึ้งท้องถิ่นของประเทศไทยที่นิยมเลี้ยงกันมายาวนานกระจายพันธุ์อยู่ในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้สามารถเลี้ยงเพื่อช่วยผสมเกสรเก็บผลผลิตน้ำผึ้ง

0: เก็บน้ำหวานจากเกสรดอกไม้นานาพันธุ์ทำให้รวบรวมน้ำผึ้งที่มีคุณภาพและคุณประโยชน์ต่อร่างกายเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง
1: แล้วข้อดีของผึ้งโพรงคืออะไรหรอ
0: ข้อดีของผึ้งโพรงมีหลายข้อเลยข้อที่1ผึ้งโพรงช่วยผสมเกสรพืชตามธรรมชาติให้แก่พืชผลทางการเกษตรก่อให้เกิดความสมบูรณ์แห่งห่วงโซ่อาหาร 2. สามารถจำหน่ายน้ำผึ้งไข่ผึ้งและแปรรูปผลผลิตจากน้ำผึ้งเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 3. มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมในเขตร้อนได้ดี 4. การเลี้ยงผึ้งโพรงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและมีรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายกันในแต่ละภูมิภาคและในปัจจุบันสามารถบังคับผึ้งโพรงเข้าคอนได้ทำให้สะดวกในการเลี้ยงและการเก็บเกี่ยวผลผลิต 5. การเลี้ยงผึ้งโพรงไม่ต้องใช้อาหารเสริมมาเลี้ยงและไม่จำเป็นต้องย้ายรังไปหาแหล่งอาหารจึงมีต้นทุนที่ไม่สูง
1: แล้วอย่างนี้หน่วยงานใดที่เข้ามาควบคุมหรือว่าส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง
0: แน่นอนกรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งมาตั้งแต่ปี2521มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งของประเทศไทย3ชนิดได้แก่ผึ้งพันธุ์ผึ้งโพรงและชันโรงโดยมีสัดส่วนการเลี้ยงผึ้งโพรงสูงสุดกว่า 30,000 รายชันโรงกว่า 3,000 รายและผึ้งพันธุ์กว่า 1,000 รายทั้งนี้ยังส่งเสริมให้ใช้รังและคอนมาตรฐานซึ่งเป็นรูปแบบการเลี้ยงที่ทำให้ผู้เลี้ยงจัดการรังผึ้งได้สะดวกยิ่งขึ้นสามารถตรวจเช็ครวงผึ้งเปลี่ยนนางพญาแยกหรือขยายรังรวมถึงขนย้ายไปในแปลงอาหารที่อุดมสมบูรณ์ต่อผึ้งได้สะดวกทำให้ได้ผลผลิตน้ำผึ้งมากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนี้สวนผลไม้นั้นถือเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของผึ้งและผึ้งช่วยผสมเกสรในสวนผลไม้ได้กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรส่งผลให้ปัจจุบันชาวสวนเปิดรับการเลี้ยงผึ้งและนำผึ้งเข้ามาเลี้ยงในสวนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: เอ๊อยากรู้จังเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในประเทศไทยมีจำนวนมากมายเพียงใด
0: ปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งจำนวนกว่า 35,000 รายนอกจากผึ้งจะช่วยผสมเกสรให้ผลผลิตทางการเกษตรแล้วยังให้น้ำผึ้งซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเลี้ยงผึ้งด้วยสร้างรายได้หมุนเวียนให้เกษตรกรราว 2,100 ล้านบาทอันนี้ไม่รวมผลผลิตชนิดอื่นและผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยนะ
1: โหผึ้งมีประโยชน์มากมายจริงๆทีนี้ถ้าอยากจะซื้อน้ำผึ้งหรือผลิตภัณฑ์จากผึ้งมีที่แนะนำบ้างหรือเปล่าน
0: ี่เลยชี้เป้าแหล่งซื้อผลิตภัณฑ์จากผึ้งที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนผึ้งร่มไทรมีผลิตภัณฑ์จากผึ้งออกจำหน่ายมากมายอาทิน้ำผึ้งสบู่น้ำผึ้งสบู่ขมิ้นชันสบู่น้ำผึ้งรังไหมและทองคำโลชั่นน้ำผึ้งกลิ่นต่างๆยาหม่องเสลดพังพรยาหม่องไพรอีกทั้งการทำรังไม้สำหรับเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรงด้วยเพื่อก่อให้เกิดรายได้ต่อสมาชิกพร้อมขยายผลสู่ครัวเรือนและประชาชนในหมู่บ้านอย่างยั่งยืนปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผึ้งออกมาอย่างหลากหลายประเภทภายใต้ตราสินค้ารักแรกพบได้แก่สบู่น้ำผึ้งโลชั่นน้ำผึ้งยาหม่องสมุนไพรจากขี้ผึ้งและจำหน่ายขี้ผึ้งธรรมชาติเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางเป็นต้นรวมทั้งยังส่งเสริมด้านการตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
1: สนับสนุนคำตอบโดย
0: กรมส่งเสริมการเกษตร

0: เราจะไปตามกันนะครับสำหรับเรื่องที่ผลัดท่านผู้ฟังมาอีกเช่นกันนะครับนะจากสัปดาห์ที่แล้วนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการร่วมสนุกกันนั่นเองนะครับตอนนี้ชื่อของผู้โชคดี2ท่านอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับท่านแรกนะครับคุณทวนคำถามกันสักนิดหนึ่งนะตอนนั้นถามไปว่าท่านผู้ฟังอยากจะเลี้ยงสุนัขไหมนะฮะและถ้าอยากเพราะอะไรถ้าไม่อยากเพราะอะไรนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคนตอบมาเกือบทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะบอกว่าอยากจะเลี้ยงสุนัขกันทั้งนั้นเลยนะครับสองท่านที่เป็นผู้โชคดีจากการจับฉลากเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่ตอบมาในแนวนั้นนะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวนะครับว่าคนอยากเลี้ยงเนี่ยถึงจะได้รับรางวัลหรือว่าถ้าไม่อยากเลี้ยงนี่จะถูกตัดออกไม่ใช่เลยนะครับเป็นเรื่องของการจับฉลากเป็นเรื่องของโชคล้วนๆเลยนะฮะมาดูกันนะครับท่านแรกนะครับคุณชมพูสารกรจากนนทบุรีนะครับอันนี้อยากจะเลี้ยงสุนัขนะครับเพราะว่ามันเป็นเพื่อนนะฮะเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะก็ช่วยเฝ้าบ้านด้วยนะครับกันขโมยได้นะฮะกันคนแปลกหน้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็บอกว่าเป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์มากๆเลยนะฮะอีกท่านหนึ่งนะครับคุณเนี่ยนะผมดูนิดหนึ่งเมื่อกี้คุณชมพูนะท่านที่สองคุณอุดมนะฮะคุณอุดมหมั่นงานนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับอยากเลี้ยงนะครับอันนี้เล่าถึงตอนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับบอกว่าต้องออกไปทำงานแต่เช้าตรู่เลยยังมืดๆอยู่เลยเนี่ยนะฮะแล้วก็เดินผ่านในที่เปลี่ยวๆเนี่ยก็บอกว่าได้สุนัขนี่แหละนะฮะวิ่งตามไปเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็ช่วยดูในอย่างหนึ่งก็คือทำให้รู้สึกไม่อะไรล่ะไม่เปล่าเปลี่ยวนะครับทำนองนั้นนะครับมีสุนัขวิ่งตามไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสุนัขเนี่ยช่วยดูในเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานต่างๆนะครับเคยเจอพวกงูพวกสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยนะสุนัขเนี่ยก็จะเห่านะฮะทำให้ได้ระมัดระวังก่อนนะครับไม่เป็นอันตรายนะครับทั้งสองท่านนะครับเป็นผู้โชคดีจากการร่วมสนุกในครั้งนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับประมาณกลางสัปดาห์นะฮะเดี๋ยวทีมงานจะส่งของที่ระลึกไปให้นะครับยังไงถ้าได้รับเรียบร้อยแล้วก็แจ้งกลับมานิดหนึ่งนะครับนะฮะแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่โชคดีครั้งนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะเราจะมีเกมให้ร่วมสนุกกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับเกมใหม่ก็ขอทิ้งเวลาไปสักระยะหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะมีเกมใหม่มาให้ร่วมสนุกกันนะครับเอาละครับ ทีนี้มาถึงหนังสือเล่มใหม่นะครับที่จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในครั้งนี้นะครับเป็นหนังสือที่มีชื่อว่านิทานและตำนานพื้นบ้านยูเครนนะครับ เรียบเรียงโดยอานิสเบตเบนนะฮะแล้วก็แปลเป็นไทยโดยสแตนลีย์เบนเน็ตนะครับน่าจะเป็นนามปากกาของท่านนะครับวันนี้ให้ท่านผู้ฟังฟัง2เรื่องด้วยกันนะครับเริ่มเรื่องแรกเนี่ยชื่อว่าเสียงเพรียกตรงหน้าต่างนะฮะและเรื่องที่2ของวันนี้นะครับนกแก้วกับพุ่มไม้ไปรับฟังกันได้เลยครับเชิญครับ
1: เสียงเพรียกตรงหน้าต่างกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีขุนนางหนุ่มผู้หนึ่งออกไปล่าสัตว์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิเขาออกล่าพร้อมเหล่านายพรานที่เก่งกาจของเขาตลอดทั้งวันพวกเขาต่างใช้เวลาหมดไปกับการล่าสัตว์จนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึงช่วงพลบค่ำพวกเขากลับไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาเลยจนถึงช่วงเวลาที่ตะวันลาลับขอบฟ้าและกลางคืนเข้ามาแทนที่อากาศเริ่มหนาวอีกทั้งยังเจอเข้ากับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเนื้อตัวของขุนนางเปียกโชกฟันของเขาสั่นระริกด้วยความหนาวเขากุมมือเข้าด้วยกันและพูดว่าโอ้หากข้าได้กระท่อมอุ่นๆเตียงนุ่มๆสีขาวขนมปังอุ่นๆ และเหล้าควาสเชิงอัด7เครื่องดื่มที่มีรสเปรี้ยวจบเชิงอัด7รสเปรี้ยวข้าจะขอเล่านิทานเรื่องเล่าขานสนุกสนานกระทั่งถึงรุ่งสางเป็นการตอบแทนพูดไม่ทันขาดคำมีแสงสว่างพุ่งออกมาจากป่าลึกพวกเขาตามลำแสงนั้นเข้าไปกระทั่งสุดปลายแสงพบว่าเป็นกระท่อมกลางป่าพวกเขาไม่รอช้าที่จะเข้าไปในกระท่อมและพบว่าบนโต๊ะนั้นเต็มไปด้วยขนมปังและเหยือกควาร์กส์วางอยู่ในกระท่อมช่างอบอุ่นและเตียงนอนนั้นช่างขาวสะอาดทุกอย่างเหมือนดังที่ขุนนางคิดไว้จริงๆทุกคนต่างขอบคุณสวรรค์พวกเขาดื่มกินจนอิ่มแปร่และเริ่มหาที่หลับนอนในช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนทุกคนต่างนอนหลับยกเว้นนายพรานคนหนึ่งที่ยังคงตื่นอยู่กระทั่งเที่ยงคืนนายพรานผู้นั้นได้ยินเสียงแปลกๆตรงบริเวณหน้าต่างเสียงนั้นพูดว่าโอ้เจ้าลูกหมาจำได้ไหมที่เจ้าพูดว่าหากข้าได้กระท่อมอุ่นๆเตียงสีขาวขนมปังอุ่นๆและเหล้าควาสรสเปรี้ยวข้าจะขอเล่านิทานเรื่องเล่าขานสนุกสนานกระทั่งรุ่งสางเป็นการตอบแทนใช่แล้วเจ้าไม่ได้ทำตามสัญญาที่พูดไว้ดังนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าเมื่อเดินทางกลับบ้านเจ้าจะตกลงไปยังหุบเขาแอปเปิลมีลูกแอปเปิลมากมายพวกเจ้าปรารถนาที่จะกินผลแอปเปิลเหล่านั้นหากว่านายพรานคนใดคนหนึ่งของเจ้าได้ยินเรื่องที่ข้าพูดหนึ่งในนั้นจะกลายเป็นหินจนถึงหัวเข่าเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาจึงอุทานออกมาว่าซวยละข้าเสียงเพรียกดังขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองโอ้เจ้าลูกหมาจำได้ไหมที่เจ้าพูดว่าหากข้าได้กระท่อมอุ่นๆเตียงสีขาวขนมปังอุ่นๆและเหล้าควาสรสเปรี้ยวข้าจะขอเล่านิทานเรื่องเล่าขานสนุกสนานกระทั่งรุ่งสางเป็นการตอบแทนใช่แล้วเจ้าไม่ได้ทำตามสัญญาที่พูดไว้ดังนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าเมื่อเดินทางกลับบ้านเจ้าจะเจอเข้ากับน้ำพุข้างทางเป็นน้ำพุบริสุทธิ์หนึ่งในพวกเจ้าปรารถนาที่จะดื่มมันเมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะรู้สึกกระอักกระอ่วนหากว่านายพรานคนใดคนหนึ่งของเจ้าได้ยินเรื่องที่ข้าพูดหนึ่งในนั้นจะกลายเป็นหินจนถึงช่วงเอวอีกแล้วเสียงเพรียกดังขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่สามเขาได้ยินเสียงเพรียกผ่านหน้าต่างบ้านนั้นอีกแล้วเสียงนั้นพูดว่าโอ้เจ้าลูกหมาจำได้ไหมที่เจ้าพูดว่าหากข้าได้กระท่อมอุ่นๆเตียงสีขาวขนมปังอุ่นๆและเหล้าควาสรสเปรี้ยวข้าจะขอเล่านิทานเรื่องเล่าขานสนุกสนานกระทั่งรุ่งสางเป็นการตอบแทนใช่แล้วเจ้าไม่ได้ทำตามสัญญาที่พูดไว้ดังนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าเมื่อเดินทางกลับบ้านเจ้าจะพบกับเตียงที่นุ่มดังปุยนุ่นพวกเจ้าทั้งหลายจะนอนบนเตียงหลังเหล่านั้นเมื่อนอนลงไปแล้วพวกเจ้าทั้งหลายจะมาลายหายไปในที่สุดหากว่านายพรานคนหนึ่งของเจ้าได้ยินเรื่องที่ข้าพูดหนึ่งในนั้นจะกลายเป็นหินจนถึงช่วงคอนายพรานเมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงตกใจและรีบปลุกเหล่าสหายและขุนนางให้ตื่นขึ้นและพูดว่าเร็วเข้าได้เวลาไปแล้วถ้าอย่างนั้นก็ได้ขุนนางหนุ่มตอบกลับมาพวกเขาเดินทางออกมาจากกระท่อมลึกลับออกเดินทางมาได้ไม่นานก็เจอเข้ากับต้นแอปเปิลมากมายออกผลเต็มลำต้นเรียงรายอยู่ข้างทางความงามของผลแอปเปิลไม่อาจห้ามปรามพวกเขาได้ขุนนางมีความคิดที่อยากจะลองกินแอปเปิลนายพรานผู้ได้ยินเสียงเพรียกรู้ว่าหากหินเข้าไปแล้วอาจจะต้องตายเขาจึงรีบไปตัดต้นแอปเปิลทันทีทันทีที่ต้นแอปเปิลล้มลงมันก็กลายเป็นเท่าฐานลอยคละคลุ้งพวกเขาออกเดินทางกันอีกครั้งเดินทางมาสักพักจนกระทั่งพบเจอกับน้ำพุข้างทางน้ำพุที่พุ่งออกมานั้นช่างดูบริสุทธิ์และน่าลิ้มลองเสียจริงขุนนางรู้สึกอยากลองดื่มน้ำจากน้ำพุอีกแล้วนายพรานเกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับขุนนางเขารีบวิ่งเข้าไปพร้อมควงดาบฟาดฟันไปที่น้ำพุ น้ำพุจากที่เคยใสบริสุทธิ์ก็กลายเป็นโลหิตทันทีขุนนางรู้สึกโกรธนายพรานกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาร้องไห้และพูดว่าอีกแล้วนะเจ้าลูกหมานายพรานไม่ฟังในสิ่งที่ขุนนางสบถเขายังคงเดินนำหน้าเพื่อปกป้องขุนนางต่อไปทั้งหมดออกเดินทางมาได้อีกสักพักหนึ่งกระทั่งเจอเข้ากับเตียงนอนสีทองหลังใหญ่อัดแน่นไปด้วยขนเป็ดแสนนุ่มนวลและน่านอนเป็นอย่างยิ่งขุนนางรู้สึกอยากล้มตัวลงนอนบนเตียงนอนหลังนี้เสียเหลือเกินนายพรานเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงรีบวิ่งไปที่เตียงและใช้ดาบแทงเข้าไปในเตียงนอนหลังนั้นแล้วเตียงนอนที่แสนสง่างามน่านอนก็กลายเป็นฐานหินในบัดดลขุนนางหนุ่มโอดครวญและร้องไห้เขาพูดว่าข้าฉันเสียเถอะเจ้าลูกหมาหากแต่นายพรานไม่ฟังและยังคงเดินนำหน้าเขาไปอีกเช่นเคยเมื่อทั้งหมดกลับมาถึงยังปราสาทขุนนางรับสั่งให้นำตัวนายพรานผู้นั้นมาหาเขาเจ้าทำอะไรลงไปรู้ตัวบ้างไหมเจ้าลูกซาตานเขาร้องไห้ข้าต้องฆ่าเจ้าเสียเมื่อได้ยินเช่นนั้นนายพรานจึงพูดขึ้นมาว่านายของข้าขอให้ท่านนำแม่ม้ามาไว้ที่ลานหน้าปราสาทได้หรือไม่ขุนนางทำตามที่เขาขอส่วนนายพรานก็กระโจนขึ้นไปนั่งบนหลังม้าแล้วพูดว่านายของข้าเมื่อช่วงเที่ยงคืนข้าได้ยินเสียงเพรียกมาจากหน้าต่างมันพูดว่าโอ้เจ้าลูกหมาจำได้ไหมที่เจ้าพูดว่าหากข้าได้กระท่อมอุ่นๆเตียงสีขาวขนมปังอุ่นๆและเหล้าควาสรสเปรี้ยวข้าจะขอเล่านิทานเรื่องเล่าขานสนุกสนานกระทั่งรุ่งสางเป็นการตอบแทนใช่แล้วเจ้าไม่ได้ทำตามสัญญาที่พูดไว้ดังนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าเมื่อเดินทางกลับบ้านเจ้าจะตกลงไปยังหุบเขาแอปเปิ้ลมีลูกแอปเปิ้ลมากมายพวกเจ้าปรารถนาที่จะกินผลแอปเปิ้ลเหล่านั้นหากว่านายพรานคนใดคนหนึ่งของเจ้าได้ยินเรื่องที่ข้าพูดหนึ่งในนั้นจะกลายเป็นหินจนถึงหัวเข่าเมื่อพูดจนจบประโยคตั้งแต่ช่วงเท้าจนถึงหัวเข่าก็กลายเป็นหินนายพรานเล่าถึงเสียงเพรียกครั้งที่สองโอ้เจ้าลูกหมาจำได้ไหมที่เจ้าพูดว่าหากข้าได้กระท่อมอุ่นๆเตียงสีขาวขนมปังอุ่นๆและเหล้าควาสรสเปรี้ยวข้าจะขอเล่านิทานเรื่องเล่าขานสนุกสนานกระทั่งรุ่งสางเป็นการตอบแทนใช่แล้วเจ้าไม่ได้ทำตามสัญญาที่พูดไว้ดังนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าเมื่อเดินทางกลับบ้านเจ้าจะเจอเข้ากับน้ำพุข้างทางเป็นน้ำพุบริสุทธิ์หนึ่งในพวกเจ้าปรารถนาที่จะดื่มมันเมื่อดื่มเข้าไปในแล้วจะรู้สึกกระอักกระอ่วนหากว่านายพรานคนใดคนหนึ่งของเจ้าได้ยินเรื่องที่ข้าพูดหนึ่งในนั้นจะกลายเป็นหินจนถึงช่วงเอวเมื่อพูดจนจบประโยคตั้งแต่ช่วงหัวเข่าจนถึงช่วงหน้าอกหน้าของม้าก็ได้กลายเป็นหินนายพรานเล่าต่อถึงเสียงเพรียกครั้งที่สามโอ้เจ้าลูกหมาจำได้ไหมที่เจ้าพูดว่าหากข้าได้กระท่อมอุ่นๆเตียงสีขาวขนมปังอุ่นๆและเหล้าควาสรสเปรี้ยวข้าจะขอเล่านิทานเรื่องเล่าขานสนุกสนานกระทั่งรุ่งสางเป็นการตอบแทนใช่แล้วเจ้าไม่ได้ทำตามสัญญาที่พูดไว้ดังนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าเมื่อเดินทางกลับบ้านเจ้าจะพบกับเตียงที่นุ่มดังปุยนุ่นพวกเจ้าทั้งหลายจะนอนบนเตียงหลังเหล่านั้นเมื่อนอนลงไปแล้วพวกเจ้าทั้งหลายจะมาลายหายไปในที่สุดหากว่านายพรานคนใดคนหนึ่งของเจ้าได้ยินเรื่องที่ข้าพูดหนึ่งในนั้นจะกลายเป็นหินจนถึงช่วงคอเมื่อจบประโยคนายพรานรีบกระโจนตัวลงจากม้าทันทีทันใดนั้นแม่ม้าก็กลายเป็นหินทั้งแต่เท้าจนถึงช่วงคอนายพรานพูดต่อไปว่าเพราะเช่นนี้จึงเป็นเหตุผลที่ข้าต้องทำในสิ่งที่ท่านไม่ชอบตลอดการเดินทางได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยเถิดนายท่านนกแก้วกับพุ่มไม้กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนกแก้วตัวหนึ่งบินลงมาเกาะยังพุ่มไม้และพูดว่าเจ้าพุ่มไม้น้อยช่วยแกว่งข้าไปมาหน่อยได้ไหมข้าไม่ทำ พุ่มไม้น้อยพูดเมื่อได้ยินเช่นนั้นเจ้านกแก้วจึงรู้สึกโกรธและบินไปหาเจ้าแพะและพูดว่าเจ้าแพะเจ้าแพะพุ่มนิบเบิลไม่ยอมเล่นกับข้าเจ้าช่วยไปกินพุ่มไม้ได้ไหมข้าไม่ทำเจ้าแกะพูดจากนั้นเจ้านกแก้วจึงบินไปหาเจ้าหมาป่าและพูดว่าเจ้าหมาป่าเจ้าหมาป่าช่วยกินแพะทีเจ้าแพะไม่ยอมไปกินพุ่มไม้และเจ้าพุ่มไม้ก็ไม่ยอมเล่นกับข้าข้าไม่ทำเจ้าหมาป่าพูดจากนั้นเจ้านกแก้วจึงบินไปหาคนคนหนึ่งและพูดว่าเจ้าคนดีไปฆ่าหมาป่าได้ไหมเจ้าหมาป่าไม่ยอมฆ่าแพะเจ้าแพะไม่ยอมไปกินพุ่มไม้และเจ้าพุ่มไม้ก็ไม่ยอมเล่นกับข้าเราไม่ทำเขาคนนั้นพูดเช่นนั้นเจ้านกแก้วจึงบินไปหานักรบและพูดว่าท่านนักรบไปฆ่าคนคนนั้นเสียเพราะคนไม่ยอมไปฆ่าหมาป่าหมาป่าไม่ยอมกินแพะแพะไม่ยอมไปกินพุ่มไม้และเจ้าพุ่มไม้ก็ไม่ยอมเล่นกับข้าแต่นักรบบอกกับเจ้านกแก้วว่าเราจะไม่ฆ่าคนส่วนคนก็บอกว่าเราจะไม่ฆ่าหมาป่าเจ้าหมาป่าก็บอกว่าเราจะไม่กินแพะและเจ้าแพะก็บอกว่าข้าจะไม่กินพุ่มไม้ส่วนเจ้าพุ่มไม้ก็บอกว่าข้าจะไม่ยอมเล่นกวัดแกว่งกับเจ้านกแก้วไปเสียเจ้าพุ่มไม้พูดเมื่อนั้นนกแก้วจึงบินไปหาเจ้าไฟเจ้าไฟไปเผานักรบทีนักรบไม่ฆ่าคนคนไม่ฆ่าเจ้าหมาป่าเจ้าหมาป่าไม่กินแพะและแพะไม่กินพุ่มไม้เพราะเจ้าพุ่มไม้ไม่เล่นกับนกแก้วเจ้าไฟเมื่อได้ยินก็บอกเช่นกันว่าข้าไม่ทำพวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดไปหาเจ้าน้ำเจ้าไฟบอกได้ยินแล้วเจ้านกแก้วจึงบินไปหาเจ้าน้ำและบอกว่าเจ้าน้ำช่วยดับเจ้าไฟทีเพราะเจ้าไฟไม่ไปเผานักรบนักรบไม่ฆ่าคนคนไม่ฆ่าเจ้าหมาป่าเจ้าหมาป่าไม่กินแพะและเจ้าแพะไม่กินพุ่มไม้เพราะเจ้าพุ่มไม้ไม่เล่นกับนกแก้วแต่เจ้าน้ำกลับบอกว่าข้าไม่ทำเช่นนั้นเจ้านกแก้วจึงบินไปหาวัวตัวผู้และบอกว่าเจ้าวัวเจ้าวัวช่วยไปกินน้ำให้หน่อยเพราะเจ้าน้ำไม่ไปดับเจ้าไฟเพราะเจ้าไฟไม่ไปเผานักรบนักรบไม่ฆ่าคนคนไม่ฆ่าเจ้าหมาป่าเจ้าหมาป่าไม่กินแพะและเจ้าแพะไม่กินพุ่มไม้เพราะเจ้าพุ่มไม้ไม่เล่นกับนกแก้วข้าไม่ทำเจ้าวัวตัวผู้พูดได้ยินเช่นนั้นเจ้านกแก้วจึงบินไปหาขวานและบอกกับขวานว่าเจ้าขวานเจ้าขวานช่วยไปจามเจ้าวัวให้หน่อยเพราะเจ้าวัวไม่ไปกินน้ำเจ้าน้ำไม่ไปดับเจ้าไฟเพราะเจ้าไฟไม่ไปเผานักรบนักรบไม่ฆ่าคนคนไม่ฆ่าเจ้าหมาป่าเจ้าหมาป่าไม่กินแพะและเจ้าแพะไม่กินพุ่มไม้เพราะเจ้าพุ่มไม้ไม่เล่นกับนกแก้วข้าไม่ทำเจ้าขวานพูดแล้วเจ้านกแก้วก็บินต่อไปคราวนี้มันบินไปหาปลวกและบอกว่าเจ้าปลวกเจ้าปลวกไปแทะเจ้าขวานให้ข้าเพราะเจ้าขวานไม่ยอมไปจามเจ้าวัวเจ้าวัวไม่ไปกินน้ำเจ้าน้ำไม่ไปดับเจ้าไฟเพราะเจ้าไฟไม่ไปเผานักรบนักรบไม่ฆ่าคนคนไม่ฆ่าเจ้าหมาป่าเจ้าหมาป่าไม่กินแพะและเจ้าแพะไม่กินพุ่มไม้เพราะเจ้าพุ่มไม้ไม่เล่นกับนกแก้วเราจะไม่ทำเจ้าปลวกพูดเจ้านกแก้วบินต่อไปนี้คราวนี้มันบินไปหาเจ้าไก่และบอกว่าเจ้าไก่เจ้าไก่ไปกินเจ้าปลวกให้ข้าหน่อยเพราะเจ้าปลวกไม่ยอมไปแทะขวานเจ้าขวานไม่ยอมไปจามเจ้าวัวเจ้าวัวไม่ไปกินน้ำเจ้าน้ำไม่ไปดับเจ้าไฟเพราะเจ้าไฟไม่ไปเผานักรบนักรบไม่ฆ่าคนคนไม่ฆ่าเจ้าหมาป่าเจ้าหมาป่าไม่กินแพะและเจ้าแพะไม่กินพุ่มไม้เพราะเจ้าพุ่มไม้ไม่เล่นกับนกแก้ว ข้าไม่ทำเจ้าไก่พูดเจ้าลองไปหานกกระจอกดูสิเขาจะเป็นคนแรกที่โหมโรงก่อนเพื่อนเสมอหรืออีกฉายาที่เขาถูกเรียกก็คือเชลเย็กเชิงอัด14เชลเย็ก SHULYAKคือนกเหยี่ยวทั้งสองและนกพุช PUSH จบเชิงอัด14ได้ยินเช่นนั้นเจ้านกแก้วจึงบินไปหานกกระจอกและบอกนกกระจอกว่ามาเถิดผู้โหมโรงมาแกล้งเจ้าไก่เพราะเจ้าไก่ไม่ยอมกินปลวกเจ้าปลวกไม่ยอมไปแทะขวานเจ้าขวานไม่ยอมไปจามเจ้าวัวเจ้าวัวไม่ไปกินน้ำเจ้าน้ำไม่ไปดับเจ้าไฟเพราะเจ้าไฟไม่ไปเผานักรบนักรบไม่ฆ่าคนคนไม่ฆ่าเจ้าหมาป่าเจ้าหมาป่าไม่กินแพะและเจ้าแพะไม่กินพุ่มไม้เพราะเจ้าพุ่มไม้ไม่เล่นกับนกแก้วเมื่อเจ้านกกระจอกได้ยินเช่นนั้นมันก็โหมโรงสมชื่อด้วยการบินไปแกล้งเจ้าไก่เจ้าไก่เมื่อถูกแกล้งจึงหันไปจิกเจ้าปลวกเจ้าปลวกเมื่อเห็นว่าถูกเจ้าไก่จิกจึงไปรุมแทะเจ้าขวานเจ้าขวานเมื่อถูกรุมแทะจึงไปจามเจ้าวัวเจ้าวัวเมื่อถูกจามก็ไปกินเจ้าน้ำเจ้าน้ำเมื่อถูกกินจึงหันไปพ่นน้ำใส่เจ้าไฟจากนั้นเจ้าไฟจึงหันไปเผานักรบนักรบเมื่อถูกไฟเผาจึงหันไปห้ามหันกับคนคนเมื่อถูกนักรบห้ามหันจึงหันไปล่าเจ้าหมาป่าเจ้าหมาป่าเมื่อถูกล่าก็หันไปล่าเจ้าแพะส่วนเจ้าแพะก็หันไปแทะเจ้าพุ่มไม้กระทั่งเจ้าพุ่มไม้ร้องไห้และต้องทำตามที่เจ้านกแก้วสั่งและพูดว่าบินล่องบินลอยแกว่งไปแกว่งมาเจ้านกแก้วน้อยของข้าท่านสนุกไหม
0: พักไปแค่นี้ก่อนนะครับท่านฟังครับขอบพระคุณคุณสุรินทร์พบวลีธรนะครับอ่านเรื่องนี้ให้เราฟังเป็นหนังสือเสียงนะครับพรุ่งนี้มาฟังกันต่อโอ้โหเรื่องนี้ยาวหน่อยนะฮะก็น่าจะฟังกันได้จุใจเลยล่ะนะครับวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 น.กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสกับกกต.ตอนเทศบาลตำบล
8: นี่นี่นี่ปลัดไก่เทศบาลเนี่ยเขาแบ่งประเภทกันยังไงคะแล้วอย่างบ้านเราเป็นเทศบาลตำบลเนี่ยเขาจัดการกันยังไงหรอคะ
9: ถ้าพูดถึงเทศบาลเนี่ยนะครับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งนี่แหละครับเทศบาลตำบลเนี่ยจัดตั้งขึ้นในท้องถิ่นที่มีความเจริญพอสมควรและมีรายได้พอสมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ปกติจะตั้งขึ้นในท้องถิ่นของอำเภอต่างๆที่ไม่ใช่อำเภอเมืองจะมีนายกและสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลมีได้12คนวาระก็4ปีส่วนนายกซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลก็วาระ4ปีเท่ากันครับแต่เป็นต่อเนื่องเกิน2วาระไม่ได้นะครับอยากเป็นต่อก็ค่อยมาสมัครใหม่เมื่อพ้น4ปีไปแล้วครับ
8: แล้วแบบนี้ใครกำกับดูแลเทศบาลตำบลล่ะ
9: อ้าวก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนะสิครับส่วนนายกเทศมนตรีก็ทำหน้าที่กำหนดนโยบายรับผิดชอบในการบริหารครับ
10: กกต.สุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

0: จำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมประมงควบคุมการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้นโดยจำกัดพื้นที่และส่งเสริมการนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าน
2: ายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ากรมประมงมีมาตรการ
0: หรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมประมงควบคุมการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้นโดยจำกัดพื้นที่และส่งเสริมการนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าน
2: ายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ากรมประมงมีมาตรการ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: กทม.ลุยดอนเมืองเดินหน้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบุกรุกครูคลองสาธารณะปัญหาบุกรุกคลองสาธารณะนายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำคูในกิมสาย3บริเวณถนนสงประภาเขตดอนเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์และเตรียมฟื้นฟูสภาพคลองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยมีนายคมสันวิสาวะโทผู้ตรวจราชการสูงนายสมบัติกนกทิพย์วันผู้อำนวยการเขตดอนเมืองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตดอนเมืองเจ้าหน้าที่เทศกิจเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกรุงเทพให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะการป้องกันการบุกรุกคลองสาธารณะและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายควบคู่กับการสร้างความเข้าใจกับประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมโดยสำนักงานเขตดอนเมืองจะเร่งดำเนินการรื้อถอนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมพร้อมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปสำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการตามแผนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำในที่สาธารณะบริเวณคูในกิมสาย3หลังพบว่ามีอาคารสะพานและสิ่งปลูกสร้างบางส่วนลุกล้ำลำธารสาธารณประโยชน์เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเช่าพื้นที่โดยไม่มีสิทธิครอบครองตามกฎหมายส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะของประชาชนรวมถึงอุปสรรคต่อการบำรุงรักษาคลองและการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการมีสิ่งปลูกสร้างเข้าข่ายรื้อถอนจำนวน8อาคารโดยสำนักงานเขตดอนเมืองได้แจ้งประชาสัมพันธ์และติดประกาศให้ผู้ครอบครองทราบล่วงหน้าพร้อมกำหนดระยะเวลาในการเข้าดำเนินการรื้อถอนประมาณ15วันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยสำนักงานเขตดอนเมืองได้มีการเริ่มรื้อถอนตั้งแต่วันที่13พฤษภาคม2569เป็นต้นไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: ตอนการเก็บรักษายา
12: อ้าววันนี้วันอะไรล่ะเนี่ยเหมือนคุ้นๆว่าวันนี้จะมีเภสัชกรเข้ามาเยี่ยมบ้าน
13: สวัสดีค่ะคุณป้าหนูเป็นเภสัชกรนะคะวันนี้หนูมาเยี่ยมคุณป้าที่บ้านมาช่วยดูแลคุณป้าเรื่องการใช้ยาค่ะ
12: โอ้นี่เภสัชกรเหรอเข้ามานี่ป้ารู้สึกเวียนหัวอยู่เนี่ยป้าจะถามเภสัชซะหน่อยว่าป้าเป็นอะไร
13: คุณป้าคะคุณป้ามีโรคประจำตัวอะไรบ้างคะ
12: นี่ก็เหมือนเดิมแหละถามทุกครั้งเลยฉันก็เป็นเบาหวานความดันไขมันรอคนสูงอายุทั่วไปแหละคุณเภสัช
13: แล้วคุณป้าใช้ยาอะไรอยู่บ้างคะ
12: อยู่นั่นไงอยู่หลังตู้เย็นนั่นน่ะ
13: คุณป้าเก็บยาไว้บนตู้เย็นและโดนแดดแบบนี้ตลอดเลยเหรอคะ
12: ฉันก็เก็บทุกอย่างไว้แบบนี้แหละเห็นง่ายดีลงจากบ้านก็มองเห็นว่ามียาอยู่ฉันก็หยิบกินง่ายเออลืมไปมีถุงใส่ยาอีกถุงห้อยไว้ที่จักรยานหน้าบ้านฉันลืมหยิบเข้าบ้านเกือบสัปดาห์แล้วฉันก็เก็บไว้แบบนี้แหละมีอะไรเหรอคะคุณเภสัช
13: คุณภาพของยาส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการเก็บรักษายาซึ่ง

0: ไว้ในรถยาบางชนิดต้องเก็บไว้ในตู้เย็นเนื่องจากยาอาจเสียได้ง่ายโดยให้เก็บในช่องเย็นธรรมดาไม่เก็บไว้ในช่องแช่แข็งไม่แกะยาออกจากแผงล่วงหน้าเพราะยาอาจโดนแสงทำให้เสื่อมสภาพอย่าลืมนะคะการเก็บรักษายาที่ถูกต้องทำให้ยายังคงมีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีตามมาเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนค่ะด้วยความปรารถนาดีจากโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: ขึ้นโลโก้ช่อง9 Mcot HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอบอยบุญรอดก้มหัวสวัสดี
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2รายการของเรานะครับถือเป็นรายการแรกรายการเดียวของเมืองไทยนะครับที่เปิดโอกาสให้กับคนพิการนั้นได้มาโชว์ความสามารถแล้วก็แสดงศักยภาพบนเวทีแห่งนี้นะครับและมาร่วมกันเรียนรู้ครับในเรื่องของสิทธิและสวัสดิการของคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับ
4: ครับผม
3: และวันนี้นะครับเราได้แชมป์สุดยอดสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในกลุ่มคนพิการของการเคลื่อนไหวเรียบร้อยครับ
4: ใช่แล้วครับนั่นคือพี่ต่อครับผม
3: พี่ต่อครับ
2: พี่ต่อเข็นรถช่วยเดินเข้ามาน
3: ี่ฮะโฉมหน้าแชมป์เราในปีน
4: ี้ครับผม
3: ตรงกลางพี่ต่อตรงกลางเลยครับโอเค
4: พี่ต่อสวัสดีครับผม
3: พี่ต่อสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีก่อนนะเราเป็นสุดยอดนะฮะสื่อยอดนักสืบซีซั่น2
4: ครับผมได้ข่าวว่ารายการพาพี่ต่อไปทำกิจกรรมไม่คุ้นสีมาด้วยเป็นไงบ้างครับพี่ต่อ
5: ครับสนุกมากเลยครับได้ไปในที่ที่ไม่ได้ไปมานานแล้วครับบนบ้านเรานี่สองแล้วครับ
3: เดี๋ยวนะนี่ขนาดบุญรอดแอบถามนะนี่ยังไม่หลุดออกมาเลยว่าไปที่ไหนทำอะไรยังไงบ้างนะครับผมแต่บอกเลยว่าที่นี่เป็นสิ่งที่พี่อยากไปที่สุดเลยใช่ไหม
5: สุดยอดครับนั่นเองเหมือนบ้านเราที่สองของผมละ
3: เอางี้มาถ้าบุญรอดอยากรู้ว่าไปไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
2: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2
3: ตี5ตี4
5: ใช่ตี5นี่เขาไปรับตี5
3: อ๋อนี่ขึ้นมอเตอร์เวย์ไปแล้วจ้าร
2: ถวิ่งไปบนถนน
6: จากกรุงเทพเราใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงก็มาถึงที่หมายแล้วครับ
2: ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค2
5: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาเยี่ยมบ้านหลังที่2ของผมนะครับที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและคนงานภาค2นะครับป้าเข้ามาเยี่ยมบ้านกับผู้อยู่บ้านผมด้วยกันนะครับ
2: พี่ต่อเข็นรถเข้าไปในอาคารพี่ต่อให้สัมภาษณ
5: ์ผมเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบนะครับสมองเสียหายหรือเรียกง่ายๆว่าสะโตกนั่นแหละคือพิการครึ่งซีกแต่ผมมันเป็นสองข้างเลยครึ่งซีกนิดนึงแล้วก็พอดีผมตอนอยู่บ้านมันไม่มีอะไรทำผมก็เลยนั่งรถแท็กซี่ไปที่ห้างโลตัสรู้สึกแถวปู่เจ้าหรือศรีนครินทร์อะไรเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วแท็กซี่ก็บอกว่าพี่ทุกคนภาพเลยพี่มาลองติดต่อที่ประกันสังคมดูละกันตอนนั้นผมพักอยู่แถวเทพรักษ์ก็เลยไปที่ประกันสังคมที่สมุทรปราการทางสมุทรปราการก็ส่งมาที่ประกันของบ้านที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพแรงงานภาค2ที่จังหวัดระยองเนี่ยครับ
2: หญิงผมสั้นนั่งเย็บผ้ารถมอเตอร์ไซค์ประดิษฐ์สำหรับคนพิการงานศิลปะแก้วเพ้นฝีมือคนพิการ
5: ตอนนั้นผมเป็นช่างซ่อมรถยนต์อยู่ที่ปากเกร็ดจริงๆออกจากงานมาแล้วด้วย2เดือนแต่ว่าไม่เกิน6เดือนผมก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ทุกคนภาพได้อยู่ผมก็เลยไปลองไปขอถามสิทธิ์ก็ดูว่าผมและทุกคนภาพสามารถมาวันที่ถึงฟื้นฟูได้หรือเปล่าบอกพี่ได้รับสิทธิ์แล้วก็แจ้งสิทธิ์กับเขาถ้าเขาก็ดำเนินเรื่องเขาก็โทรมาตามว่าพี่รถจากส่งประกันสังคมมารับที่สู่ที่ ศูนย์ที่สำนักงานประกันสังคมศูนย์สมุทรปราการแล้วนะ

0: ครับเราก็เลยนั่งรถมาขึ้นรถของรถตู้ของที่นี่ไปมาที่ศูนย์ที่นี
1: ่พื้นที่ศูนย์ฟื้นฟูกว้างใหญ
0: ่ไปผมคนพิการผมมาทำที่นี่แหละเพราะว่าพอได้บัตรทุพพลภาพแล้วก็เขาเลยทำบัตรคนพิการให้ทางที่นี่ดำเนินเรื่องให้นอกจากนี้นะครับที่แบบที่ยองนี่ก็มีหน่วยงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุ่นนะครับสามารถติดต่อได้ที่1300นะครับเพื่อรับความช่วยเหลือจากกระทรวงนี้นะครับเกี่ยวกับความพิการของคนนะครับ
2: ที่ศูนย์ฟื้นฟูแห่งนี้มีสภาพแวดล้อมที่ดีกว้างขวางมีกิจกรรมที่หลากหลายพี่ต่อได้กลับมาเยือนอีกครั้งรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
1: พี่ต่อนั่งคุยหัวเราะกับเจ้าหน้าที่ภายในศูนย
0: ์ส่วนหนึ่งที่ประทับใจที่นี่ที่สุดนะครับว่าผู้คนที่นี่พนักงานที่นี่นะครับทุกคนมีน้ำใจมากครับมีความสุขมากผมอยู่อย่างมีความสุขมากไปไหนก็มีแต่ผู้มีน้ำใจนะครับพอสึกแล้วว่าร่างกายเราแข็งแรงดีเขาจะเริ่มให้เราไปฟื้นฟูทางด้านอาชีพโดยผมก็จะเริ่มเรียนทางด้านการไหลกระจกเพราะผมมองไว้ว่าอาชีพทางที่ผมต้องการสนใจก็คือผมอยากเรียนทางด้านพวกออกแบบสิ่งพิมพ์ครับผมก็เลยมาเรื่องทางด้านการไหลกระจกซึ่งพอทำไปรู้สึกมันทำให้เกิดสมาธิมากขึ้นและเริ่มมีความรู้สึกชอบมันครับอาจจะฟื้นฟูของเราทั้ง3ด้านเลยครับอย่างแรกคือด้านร่างกายเราจะแข็งแรงขึ้นด้าน2คือด้านจิตใจเราก็จะแข็งแรงขึ้นสามารถต่อสู้กับความพิการของเราได้อย่างที่3คือด้านอาชีพเมื่อเราจบออกไปแล้วเราจะฝึกในการทำงานส่วนแรกก่อนผมที่เข้ามาศูนย์นะครับผมเป็นคนที่คิดมากมากเลยนอนแทบไม่หลับทุกคืนผมอยู่ที่ศูนย์นี่ก็หากิจกรรมทำบันไดทุกวันอย่างนี้น้องทันเคยพูดไว้แล้วครับถ้าคุณไม่ว่างคุณก็จะไม่คิดมันไม่มีเวลาให้คิดครับเราจะมีกิจกรรมทำเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกิจกรรมมันทำให้เรามีความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการอยู่ที่นี่ตลอดเวลาพร้อมกับความรู้ที่เราได้รับด้วย
1: พี่ต่อยืนชมผลงานของคนพิการร่วมกับเจ้าหน้าที่ในศูนย์ชายเสื้อเหลืองนั่งวีลแชร์นั่งดู iPad กับชายเสื้อฟ้า
0: ก็อย่างกิจกรรมบางทีก็มีวิทยากรทางด้านเกี่ยวกับกายภาพมาสอนเราว่าการทำกายภาพทำอย่างไรได้บ้างให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเรื่องกีฬาที่นี่จะมีบ่อยมากจะมีวิทยากรมาคอยสอนตลอดอย่างเปตองเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะไปเล่นกันผู้ที่จะมาที่นี่ได้ต้องส่งเบี้ยประกันสังคมจะมีรองรับว่าถึงจะได้สิทธิ์ทุพพลภาพคุณต้องทำงานมาแล้วกี่ปีส่งเบี้ยประกันกี่เดือนซึ่งจากพกของพกเนี่ยถึงคุณจะพิการแต่กำเนิดยังไงทางพกเขาดูแลรักษาของผู้พิการอยู่แล้วตามสิทธิ์ของรัฐบาลคือไม่กำหนดว่าคุณต้องทำงานส่งเบี้ยคนพิการก่อนเขาถึงจะมาดูแลถึงคุณจะพิการแต่กำเนิดแน่นอนคุณไม่มีงานอยู่แล้วตั้งแต่เกิดคุณทำแล้วไม่สามารถทำงานได้แต่ทางพกเขาจะเข้ามาดูแลด้วยงบประมาณของรัฐบาลควบคุมหมดทางการศึกษาทางด้านอาชีพทางด้านที่อยู่อาศัยจริงๆคุยการสามารถเบิกการปรับแต่งพื้นที่ที่อยู่อาศัยของผู้พิการได้นะครับลองก็ไปปรึกษาทางด้านหรือโทรถามทาง1300ดูนะครับว่าเราสามารถรับสิทธิ์อะไรได้บ้างบางทีอาจจะทำให้ชีวิตคนพิการได้ดีขึ้นนะครับจริงๆมันไม่ครอบคลุมมากกว่านั้นอีกมันเยอะมากกว่านั้นอีกใช่สามารถเบิกคนพิการก็เบิกได้แล้วก็ไหนจะมีสิทธิ์ขึ้นรถไฟฟรีขึ้นรถไฟฟ้าฟรีพวกนี้สารีปีกย่อยนี่เยอะมากแต่ถ้าชีวิตคุณมีปัญหาปรึกษา1300เลยครับสำหรับผู้พิการนะครับ
1: เจ้าหน้าที่ศูนย์ชี้ให้พี่ต่อดูบอร์ดเรื่องกัดลายกระจกพร้อมกับชายเสื้อเหลืองนั่งวีลแชร์

0: ชายเสื้อเหลืองนั่งวีลแชร์เข็นรถมาเจอพี่ต่อหน้าอาคาร
1: สวัสดีครับ
2: ดีครับ
0: พี่ต่อเข็นรถคู่กับชายเสื้อเหลืองนั่งวีลแชร์ไปตามทางในอาคาร
1: ที่คิดถึงที่สุดก็อาจารย์วันลบนี่แหละครับก็ขนาดผมออกไปแล้วส่งเอสเอ็มเอสให้อาจารย์ถับเสื้อให้ครับเสื้อตัวนี้ทำให้ส่งไปก็ส่งให้ผมไปถึงที่อยู่ใหม่สวยงามเหมือนเดิมอาจารย์พี่เพื่ออาจารย์ไม่เปลี่ยน
3: ผมก็ภูมิใจในตัวพี่ต่อมากครับแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลมันก็เหมาะสมแล้วครับที่เขาได้รางวัลนี้เพราะว่าเขาเก่งมากคือแทนที่จะผมจะให้กำลังใจเขากลายเป็นว่าเขานั่นแหละครับเป็นคนที่ให้กำลังใจผมแล้วก็คนพิการเพื่อนพี่น้องด้วยกันได้เป็นอย่างดีเลยครับตอนที่เขามาใหม่ๆเขาไปเรียนเขาสนใจงานออกแบบสิ่งพิมพ์แต่ว่าแล้วด้วยความตั้งใจของเขาก็ไปเรียนกับกระจกเพื่อที่จะมาเรียนสาขาออกแบบสิ่งพิมพ์ซึ่งผมก็ดูแล้วเขาจะไหวไหมนอเราก็ดูว่าเขาไม่มีพื้นฐานคอมแล้วก็เขาบอกว่าเปิดปิดคอมได้เราก็โอเคลองดูให้โอกาสดูเขาก็มุ่งมั่นทำให้เห็นว่าเขาทำได้จริงแล้วเขาก็พัฒนาตัวเองมาให้ทุกคนได้เห็นครับว่าเขาทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยเขาตั้งใจมากที่กับการเรียนกับชีวิตการทำงานจริงๆของเขาครับคือเขาตั้งใจมากจริง
0: ๆอาจารย์วันลบชายเสื้อเหลืองนั่งวีลแชร์ให้สัมภาษณ์พี่ต่อและอาจารย์วันลบในห้องเรียน
3: พี่ต่อสนใจนะก็ลองไปดาวน์โหลดดู
0: พี่ต่อนั่งบนเก้าอี้มีผ้าคลุมตัว
4: อ้าวพี่ต่อครับไปตกลงกันตอนไหนครับเนี่ยทำไมได้นั่งให้อาจารย์ตัดผมให้เสียแล้ว
0: อาจารย์วันลบดึงผ้าออกพี่ต่อยกนิ้ว
1: แล้วเย้ต้องขอบคุณอาจารย์อย่างมากเลยเพราะปกติอาจารย์เขาจะตัดผมให้กับเข้ารับการอบรมที่นี่อยู่แล้วครับพอก็เห็นแล้วก็นายมาอาจารย์เราหัวซะหน่อยแล้วกันพี่โอก็เลยเจิมซะหน่อยแล้วกันเอกลักษณ์ที่สุดก็มาที่นี่แล้วเอ็กซ์คลูซีฟมากขึ้นอีกคืออาจารย์เราหัวไอ้ดีแล้วครับ
0: อาจารย์วันลบพาพี่ต่อมาดูการเย็บพรมเช็ดเท้า
4: อาจารย์วันลบพาพี่ต่อเดินเยี่ยมชมภายในศูนย์ฟื้นฟูไม่ได้กลับมา 7-8 ปีแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมครับพี่ต่อ
0: พี่ต่อยกแก้วสกรีนไลน์ขึ้นดูอาจารย์วันลบพูด
3: กิจกรรมของศูนย์ก็จะมีหลายกิจกรรมนะครับก็จะมีกิจกรรมของฝึกอาชีพกิจกรรมทางด้านการแพทย์แล้วก็จะมีกิจกรรมนันทนาการเช่นออกกำลังกายเล่นกีฬาดนตรีนะครับจะมีการร้องเพลงเพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูไม่ตึงเครียดแล้วก็ไม่หนักเกินไปในการฟื้นฟูวันนี้ก็จะมีเปตองนะครับกีฬาเปตองซึ่งผู้เข้ารับการฟื้นฟูกำลังเล่นกันอยู่เราก็จะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ
0: พี่ต่ออาจารย์วันลบที่ลานเปตองมีผู้ฝึกอาชีพคนอื่นเล่นอยู
4: ่มาเยี่ยมเยือนที่ศูนย์ฟื้นฟูทั้งทีพี่ต่อกับอาจารย์วันลบก็ขอรื้อฟื้นความหลังเล่นกีฬาเปตองด้วยกันกับเพื่อนๆซะเลยฝีมือไม่ตกเลยนะครับพี่ต่ออ
0: าจารย์วันลบโยนลูกเปตองกลางสนามพี่ต่อนั่งพูดคุยกับอาจารย์หลังจากนั้นอาจารย์วันลบพาพี่ต่อไปที่ห้องเรียนที่มีอาร์ตแกลเลอรี่ติดอยู่
4: ห้องนี้ใช่ไหมครับที่พี่ต่อเคยเรียนกัดลายกระจกกับอาจารย์กลับมาครั้งนี้พี่ต่อเหมือนมาดูงานรุ่นน้องเลยนะครับ
0: อาจารย์วันลบพูด
3: สาขามันจะมีฝึกเตรียมเข้าทำงานและฝึกอาชีพคือ2 ส่วนนะครับฝึกเตรียมก็จะมีพวกงานสิ่งประดิษฐ์งานกัดลายกระจกงานไม้งานพิมพ์อยู่ที่ความสนใจของแต่ละคนว่าสนใจด้านไหนให้ทดลองเรียนได้ถ้ารู้สึกว่าเรียนไม่ได้ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนสาขาได้ครับ
0: ผลิตภัณฑ์งานฝีมือในรูปแบบต่างๆในห้องแสดงผลงาน
1: ต้องถามว่าคุณเคยกลับบ้านเหมือนกันมาหรือเปล่าครับแล้วคุณได้กลับบ้านแล้วความรู้สึกนั้นมันวิ่งเข้ามาในหัวเลยทีเดียวเหมือนคุณจากบ้านไม่นานแล้วคุณได้กลับบ้านมันคืออย่างนั้นจริงๆเพราะก่อนที่ผมจะเข้ามาที่ศูนย์เนี่ยชีวิตผมแทบไม่เหลืออะไรเลยคิดทุกอย่างแย่ทุกอย่างแต่พอที่นี่สามารถฟื้นฟูทุกอย่างทั้งจิตใจทั้งร่างกายเรา ทุกอย่างมันดีขึ้นเราทำให้รู้สึกความรู้สึกเราดีขึ้นกับชีวิตเรามีแรงที่จะสามารถต่อสู้กับชีวิตที่มันเลวร้ายต่อไปได้ถึงบอกว่าอย่าไปท้อแท้นะครับชีวิตคนเราถึงเราจะพิการเราก็สามารถมีชีวิตได้มีความสุขอย่างที่จอร์แดนนั่นเคยบอกไว้ว่าชีวิตสิ่งสำคัญในชีวิตที่สุดคือความสุข
0: ที่ต่อพูดคุยกับอาจารย์วันลบยิ้มแย้ม
1: เขาบอกว่าคำพูดที่ทำให้เราท้อแท้ที่สุดไม่ได้มาจากคนรอบข้างหรอกครับมาจากจิตใจตัวเองนี่แหละถ้าเราแข็งแกร่งเมื่อไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ฝ่าไปได้ครับขอให้ทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับเราพิการแล้วยิ่งเราพิการเราต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งเข้มแข็งกว่าคนปกติทำให้ชีวิตเราผ่านไม่ได้โดยง่ายสบายครับ
0: ที่ต่อนั่งคู่กับอาจารย์วันลบอาจารย์วันลบพูด
3: ก็อยากให้กำลังใจคนพิการเพื่อนคนพิการด้วยกันนะครับคือหัวใจสำคัญที่สุดร่างกายมันแค่ของภายนอกครับคือเราต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเราจะไม่ยอมจำนนกับความพิการเราจะอาศัยสิ่งที่เรามีอยู่แม้เพียงจำกัดปันป่าอุปสรรคไปให้ได้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ
1: แม่ผมจบแล้วท่านก็ยังเหมือนเดิมครับขนาดผมจบไปแล้วไปรบกวนท่านท่านก็ยังเหมือนเดิมจบไปแล้วกี่ปีเนี่ยมาหาท่านใหม่ท่านก็ยังเหมือนเดิมพาผมไปนู่นไปนี่ไปนั่นโดยไม่เหนื่อยเรื่องเหนื่อยเรื่องอะไรสักอย่างท่านยังปิดเดิมเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตาลีมากๆเลยครับชอบมากเลยครับประทับใจตรงนี้นะครับ
3: ก็ภูมิใจในตัวพี่ต่อเขาทำให้คนพิการหลายๆคนได้เห็นศักยภาพครับในการฟันฝ่าอุปสรรคต่อสู้ชีวิตโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีเป็นตัวอย่างให้กับคนพิการด้วยกันได้ดีเลยโดยเฉพาะผมก็ยังทึ่งในตัวเขาเลยครับผมก็ภูมิใจดีใจและผมก็คิดว่าพี่ต่อสามารถเอาตัวรอดในสังคมได้อย่างสบายเพราะว่าพี่ต่อเป็นคนเก่งแล้วก็รู้ว่าจะทำอะไรกับชีวิตผมไม่ต้องแนะนำอะไรเลยคือพี่ต่อเก่งอยู่แล้วครับ
1: ขอบคุณมากครับอาจารย
3: ์
1: พูดมากกว่าที่จะผมลอยเลยเนี่ยกระดาษน้ำหนักเยอะจริงจะลอยเลย
3: เพราะว่าพี่ต่อทำให้เห็นผมยังไม่เก่งเท่าเขาเลยเขาออกไปเผชิญชีวิตด้วยตัวเองโดยที่ไม่พึ่งใครเลยแล้วก็อยู่ด้วยตัวของตัวเองเก่งมากๆครับ
1: อย่างที่บอกอาจารย์ถ้าใส่เสื้อเบสแล้วใส่ผ้ามีผ้าคลุมบินได้แล้วเนี่ยซูเปอร์แมนแล้วเนี่ย
3: อันนี้ก็ชมเกิน
4: ชมกันซะเองแบบนี้เป็นใครก็ต้องยิ้มตามนะครับทางรายการมีอะไรจะเซอร์ไพรส์พี่ต่ออีกไหมครับนี
0: ่ลักดาผู้อำนวยการศูนย์เข้ามาทักทายพี่ต่อและอาจารย์วันลบ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ต่อธีรเกียรติและอาจารย์วันลบนะคะในนามของผอ.ศูนย์ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ต่อด้วยนะคะที่ได้เป็นผู้ชนะของรายการยอดนักสืบในครั้งนี้นะคะทั้งนั้นน่ะเราก็มีความรู้สึกดีใจนะที่ทางศูนย์ได้เป็นโอกาสให้กับพี่ต่อได้มีโอกาสในครั้งนี้ซึ่งพี่ต่อก็ไม่เคยลืมทางศูนย์ไม่เคยลืมอาจารย์ที่สอนมาตลอดเวลาก็ขอขอบคุณพี่ต่อมากนะคะที่ยังนึกถึงกันอยู่ตลอดค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับผู้พิการทุกคนที่อยู่ในศูนย์แล้วก็ไม่ได้อยู่ในศูนย์ได้มีโอกาสฟื้นฟูตัวเองผอ.ขอให้ทุกคนได้มีโอกาสดีๆในโอกาสตอนนี้และต่อไปตลอดไปนะคะ
0: ผอ.อาจารย์วันลบพี่ต่อเดินพูดคุยกัน
4: เป็นภาพที่น่าประทับใจมากเลยล่ะครับกับสถานที่แห่งความผูกพันที่ทำให้พี่ต่อมีพลังแรงใจในการปลุกความฝันสร้างอาชีพกลับสู่ชีวิตที่มีคุณค่าอีกครั้งว่าแต่มาระยองทั้งทีพี่ต่อมากระชับกับทีมงานรายการบอกอยากไปอีกที่แต่จะให้ทีมงานพาไปที่ไหนดีครับ
0: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2ในสตูดิโอ
5: โอ้สุดยอดมากเลย
6: ครับ
5: อันนี้คือการกลับไป
1: ครับผม
5: คือเพื่อไปดูว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเหรอ
1: ครับผม
5: เปลี่ยนแปลงไปเยอะไหม
1: คิดถึงอาจารย์ด้วยแหละก็เลยไปหาอาจารย์หน่อย
5: อ๋อเหรอโอ้สุดยอดมากคืออยากบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าคนที่ทำงานในมาตรา33เนี่ยแล้วกลายมาเป็นคนพิการหรือว่าทุพพลภาพเนี่ยนะครับ ก็สามารถใช้สิทธิ์นะครับโดยเฉพาะเป็นตามสิทธิ์ของสำนักงานประกันสังคมเหมือนพี่ต่อแบบนี้เลยส่วนเรื่องของสิทธิและสวัสดิการของคนพิการเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นในส่วนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพิการสามารถไปใช้สิทธิประโยชน์ได้ตั้งแต่เล็กๆจนถึงโตเลยนะครับ
1: ตรงนี้นะครับอยากบอกว่าตรงนี้ของผู้พิการนะครับสามารถเข้าไปรับการมีสิทธิ์มากมายมากเลยครับทั้งสิทธิ์ในการเดินทางยกเว้นค่าเดินทางแล้วก็มีสิทธิ์ทางด้านการแพทย์มีสิทธิ์ทางด้านการศึกษามีสิทธิ์ทางด้านอะไรอาชีพฝึกอาชีพครับมีมากมายหลายอย่างเลยครับตรงนี้ก็โทรปรึกษาได้เลยนะครับ1300ครับถ้าผู้พิการมีปัญหาโทรปรึกษา1300เลยครับ
6: ใช่ครับที่สำคัญนะครับต้องมีนี่เลยครับบัตรประจำตัวคนพิการครับรับรองว่ามีสิทธิประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยครับแล้วพี่ต่อถ้าเราไปต่อเดี๋ยวช่วยทำไป
1: ครับผมครับเราตามไปชมกันต่อได้เลยนะครับ
5: ไปชมกันต่อครับ
6: ครับ
0: ขึ้นตัวหนังสือวัดหนองกลับอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
4: และนี่คือวัดหนองกลับตั้งอยู่ที่ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2528วัดนี้มีสีทองอารามทั้งกำแพงและวิหารเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองมีบรรยากาศดีและเงียบสงบมากๆเลยครับ
0: วัดตั้งท่ามกลางต้นไม้และหมู่บ้านในชุมชน
1: ไหนๆมาที่ศูนย์ฟื้นฟูระยองนะผมก็เคยได้เห็นในอินเทอร์เน็ตว่าวัดนี้มีความสวยงามผมก็เลยมาดูด้วยตาตัวเองสวยงามจริงๆครับเรามาเที่ยวชมวัดกันดีกว่านะครับไปเราไปด้วยกัน
0: พี่ต่อเข็นรถไปสักการะพระสังกระจาย

0: สำหรับใครที่เดินทางมาจังหวัดระยองก็สามารถมากราบสักการะสรีระสังขารของหลวงพ่อสาครและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดหนองกลับแห่งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลเหมือนพี่ต่อได้นะครับ
1: พี่ต่อเข็นรถไปสักการะเจดีย์พุทธเมตตาเจดีย์สีทองมีลวดลายมังกรรอบเจดีย์

0: ต้องขอบคุณรายการมากครับก่อนอื่นจริงๆวันนี้จะบอกว่าเซอร์ไพรส์คือซ้อนเซอร์ไพรส์แล้วก็ซ้อนเซอร์ไพรส์หลายรอบมากเลยได้ใจแต่วันลบและใจแต่วันลบยังมาตัดผมอีกเรื่องอะไรมาเล่นได้ร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้ฟื้นฟูที่เข้ามาร่วมฟื้นฟูกับที่ทุนแรงฟื้นฟูด้วยมีความสุขมากๆเลยครับวันนี้แล้วมันได้มาสักการะพระวัดที่พานี่ต่ออีกเป็นสิริมงคลกับตัวเองเรียกว่าเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์ซ้อนกันอีกชอบมากเลยครับแต่ตรงนี้อยากฝากบอกกับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอยากจะให้มีเฟสที่ดีไซน์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าทุกคนก็อยากจะเข้ามาร่วมสนุกร่วมท่องเที่ยวด้วยกันทั้งหมดแหละครับตรงนี้เขาจะได้มีความสุขในการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยผมอยากฝากถึงคนพิการทุกคนนะครับกำลังใจเท่านั้นครับถ้าไม่เราฟันฝ่าเข้าไปได้ทุกอุปสรรคไม่มีเสียงไหนเด้งดังเท่ากับเสียงทำให้ตัวเองย่อท้อจากตัวเราเองแล้วครับถ้าเราเข้มแข็งอยู่เสียงต่อว่าเสียงลดทอนความรู้สึกเราขนาดไหนก็ไม่สามารถทำลายความแข็งแรงของเราได้หรอกครับสู้ๆครับทุกคนครับผมขอบคุณมากครับ
1: ลวดลายแกะสลักสีทองที่วิหารและกำแพงรอบวัด

0: วยมากนะพี่บอยคือว้าวเกิน
1: เป็นไงเขาเรียกว่าต่อสายบุญ
0: คร
1: ับ อันนี้คือเป็นสถานที่ที่แบบว่าพี่ต่อนี่คือเลือกเองใช่ไหม ว่าบอกกับทีมงานว่าผมเนี่ยอยากจะไปดูเรื่องแหล่งเรื่องอะไรเป็นสถานที่พักผ่อนจิตใจทำให้สบายจิตสบายใจก็เลือกไปวัดนี
2: ้ครับผมได้ยินในโซเชียลว่าได้เห็นในโซเชียลว่ามันสวย
1: ครับ
2: ก็เลยแบบลองไปดูด้วยตาตัวเองสักรอบสิเป็นไงสวยจริงหรือเปล่าก็สวยจริงนะครับ
1: แล้วมีประโยชน์มากเลยนะฮะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีการพิการแบบเหมือนพี่ต๋อเนี่ยไม
0: ่
1: มีโอกาสได้ไปเห็นแบบดีแล้วแบบใจมันฟูไง
0: ใจฟูมากครับผม
1: อยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมหน่อยมั้ยฮะ
2: อยากขอบอกกับผู้เพื่อนผู้พิการทุกคนนะครับตรงนี้นะครับถึงเราพิการนะครับเราจะยืนหยัดได้ด้วยกำลังใจที่เข้มแข็งนะครับอย่าไปท้อครับพ่อมีความสุขอยู่แล้วเราทุกเราความสุขมันอยู่กับใจครับไม่ได้อยู่กับร่างกายมันสร้างมาจากใจเราตรงนี้ถ้าเราไม่ท้อเราก็สู้มันได้ครับไม่อย่าไปท้อเลยตรงนี้นะครับคนพิการนะครับเราอย่าไปเราต้องศึกษาสื่อให้ดีนะครับอย่าไปเสียโลกกับสื่อนะครับเพราะตรงนี้เราจะไปแพ้กับมิจฉาชีพออนไลน์นะครับเราต้องสู้กับมันครับอย่าทำให้เราแย่ลงนะครับพวกนี้มันจะมาหลอกเราครับต้องพยายามต่อสู้ต่อไปครับ
0: ครับผมใช่แล้วครับอะไรพี่บอลเนี่ยไม่ท้อเราสองคนเนี่ยท้อไม่ได้ครับพี่บอล
1: ต้องฮะชีวิตต้องสู้ต่อไป
0: ต้องต่อไปครับผม
1: สำหรับคิวหน้านะครับเป็นคิวของหนุ่มตุ้มนะครับเป็นคนพิการกลุ่มประเภททางสติปัญญานะครับผมมาลุ้นกันหน่อยว่าเขาจะทำกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟอะไรกันบ้างทำอะไรที่ไหนยังไงนะครับผมเรามีนัดกันวันพรุ่งนี้เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัด
4: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Weekly นะครับก็ยังคงอยู่ในซีรีส์ของอุปสรรคในการบริหารจัดการโครงการ MBAที่ธรรมศาสตร์นะครับต้องบอกว่าผมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเป็น behind the scene แล้วกันนะครับเป็นเบื้องหลังในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการโครงการ MBA นะครับจุดประสงค์อันแรกก็คืออยากจะพูดถึงวิธีการบริหารจัดการโครงการส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อยากให้ท่านได้เผื่อนะเผื่อเอาไป apply หรือว่าเอาไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการโครงการของท่านเองท่านไม่จำเป็นต้องเป็นผู้อำนวยการโครงการในเบธรรมศาสตร์นะครับผมมาอยู่ในตำแหน่งนี้ปีนี้เป็นปีที่4แล้วแล้วก็น่าจะหมดวาระในปีนี้สิ้นปีนี้ก็เลยคล้ายๆมาตกผลึกให้ฟังด้วยนะครับในส่วนหนึ่งนะอ่ะผมจำได้นะครับว่าเมื่อ2สัปดาห์คือเราจะมีรายการในเบวิกลี่ทุกสัปดาห์นะครับผมพูดถึงอุปสรรคอันแรกก็คืออุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการอาจารย์นะครับซึ่งก็เป็นบุคลากรที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งเลยนะครับส่วนหนึ่งเลยของการทำโครงการ MBA นะครับปราศจากอาจารย์ก็โครงการก็คงเกิดไม่ได้แล้วก็ที่โครงการประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งก็มาจากอาจารย์ที่มีคุณภาพสูงซึ่งก็เล่าให้ฟังแล้วว่ามันมีความยากยังไงในการหาอาจารย์ในการจัดการเรื่องของการสอบการเรียนการสอนของอาจารย์นะครับอุปสรรคสัปดาห์ที่แล้วที่เล่าให้ฟังก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับหลักสูตรซึ่งเราต้องมีการปรับปรุงให้มันอัปทูเดตนะครับให้มันทันสมัยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องใหญ่ยังไม่แน่ใจเลยว่าตอนนี้จะจบหรือเปล่าแต่คิดว่าจะให้ตกเป็นตอนๆ นะคือเรื่องของนักศึกษาครับต้องบอกเริ่มต้นให้ฟังครับว่า MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยเรามีนักศึกษาในแต่ละรุ่นเนี่ยในยุคตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยประมาณนะโดยประมาณ200บวกก็คือมันแล้วแต่ปีนะครับ200กว่าคนเนี่ยโดยประมาณลองนึกภาพนะครับว่าเราต้องบริหารจัดการความคาดหวังของนักศึกษาประมาณ200ถึง250คนนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่ผมต้องการตั้งแต่รับตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโครงการ MBA เนี่ยก็คือการพัฒนาให้กับนักศึกษาให้เขาจบไปเป็นคนดีคนเก่งของสังคมเขามีทักษะในการบริหารสำหรับผมเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วทำยังไงให้เขาจบไปเขาบริหารงานเก่งเพราะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อคนคนนั้นคนที่เรียน MBA เท่านั้นนะผมว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เป็นลูกน้องเขาคนที่เป็นหัวหน้าเขาองค์กรของเขาครอบครัวของเขาแปลว่ามันจะเกิด ripple effect ripple effect ก็คือแรงกระเพื่อมเหมือนผมทำให้คนคนนึงเก่งขึ้นมาแล้วเป็นคนดีด้วยเนี่ยองค์กรดีครอบครัวดีสังคมดีแน่ๆดังนั้นเนี่ยเริ่มต้นอย่างแรกก่อนคือจริงๆการรับสมัครนักศึกษา MBA เนี่ยถ้ามองในมุมของความง่ายนะเรารับน้อยเนี่ยมันสบายกว่าเยอะต้องพูดแบบนี้เลยเพราะอะไรเพราะว่าคนน้อยไงหาอาจารย์ก็ง่ายกว่าถ้าเปิด MBA สัก2เซกรับมา100กว่าคนเนี่ยอาจารย์ก็ต้องการอย่างมากสุดก็2คนแต่ตอนนี้ MBA รับมา200กว่าคนต้องมี4เซกชั่น4เซกชั่นเนี่ยอาจารย์4คนถ้าเป็นคนเดียวก็ต้องสอน4เซกซึ่งอย่างเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าก็ไม่ง่ายแต่ผมก็ยังรับมาจำนวนมากแต่จำนวนมากนี่ไม่ได้เทรดออฟกับคุณภาพนะครับต้องบอกว่าคะแนนเพิ่มสูงขึ้นกับทุกปีเลยนะครับแปลว่าคุณภาพก็สูงด้วยอ่ะความปวดหัวอันแรกครับก็คือการเรื่องการสื่อสารเราจะสื่อสารข่าวสื่อสารเรื่องราวต่างๆให้กับคน200ถึง250คนรับรู้และเข้าใจบางทีมันทำได้ยากครับผมมีช่องทางเยอะนะครับในการสื่อสารแต่เดี๋ยวก็จะมีคนที่แบบไม่ได้อ่านไลน์ไม่ได้รับข้อความไม่ได้อะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งแค่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ปวดหัวละก็ต้องขอบคุณสตาฟนะเจ้าหน้าที่ที่ร่วมดูแลนักศึกษาด้วยกันเนาะ ให้ผมคนเดียวเนี่ยผมลำบากแน่ๆอย่างที่บอกถ้ามีห้องเดียวสื่อสารง่ายแต่รับมาหลายห้องหลายกลุ่มเพราะว่าผมก็อยากจะสร้างคนที่เก่งๆออกไปเนาะก็จะมีความเหนื่อยในเรื่องของการสื่อสารให้กับทุกคนได้ทราบแล้วจริงๆเนี่ยโน้ตไว้นิดนึงนะรับเยอะรับน้อยนี่เงินเดือนผมเท่าเดิมนะครับมันไม่ได้แปลว่ารับเยอะแล้วผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นในการค่าเทอมเลยไม่มีนะครับหาเรื่องเลยหาเรื่องล้วนๆเลยครับทำให้คนสนใจมาสมัครเยอะนี่ผมเหนื่อยขึ้นคนเก่งเข้ามาเยอะรับจำนวนเยอะขึ้นผมเหนื่อยขึ้นทั้งหมดเลยแต่โดยไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆนะครับอ่ะนอกจากเรื่องการสื่อสารแล้วเริ่มปวดหัวคือความแตกต่างของความต้องการครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวที่สุดเลยเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะมาถึงปุ๊บคน250คนแบ่งเป็น4เซกแล้วประมาณ60คนโดยประมาณอันนี้แม็กซิมัมนะครับโดยประมาณแต่ละคนเนี่ยจะเริ่มละผมอยากอยู่เซกเดียวกับเพื่อนเพราะว่าผมต้องเดินทางมาพร้อมกับเพื่อนมันจะเริ่มมี requirement เล็กๆน้อยๆทำไมเราไม่ให้เราเลือกเซกกันเองลองนึกภาพนะผมเข้าใจคนขอนะคนขอเนี่ยเขาก็มองตัวเขาเป็นหลักแหละบอกฉันจะอยากอยู่กับคนนั้นคนนี้คนนู้นฉันก็อยากจะเลือกเซกเองแต่ถ้าเลือกเซกเองมันจะเกิดอะไรขึ้นท่านลองเดาถ้ามองในมุมโครงการคุณอาจจะเจอเซกหนึ่งมี120คนอยากเรียนเสาร์เช้าไม่อยากเรียนเสาร์บ่ายตอนบ่ายง่วงอย่างเงี้ยแล้วเซกที่2อาจจะมีอยู่15คนแบบนี้มันได้หรอแล้วคุณภาพมันจะได้หรอลำบากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็บอกว่ามันไม่ได้หรอกเราจำเป็นที่จะต้องมีการแบ่งเซกให้แต่ผมก็เปิดความยืดหยุ่นเช่นถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนไปอยู่เซกหนึ่งเพราะเพื่อนคุณอยู่เซกหนึ่งคุณอาจจะขอแลกกันได้อาจจะมีคนที่อยู่เซกนั้นเขาก็อาจจะอยากมาอยู่เพื่อนเซกนี้บางคนอาจจะชอบตื่นเช้าอยากมาเรียนเสาร์เช้าบางคนอาจจะชอบตื่นสายหน่อยมาเรียนเสาร์บ่ายคุณสลับกันในกลุ่มเรามีให้แลกกันก็จะช่วยแก้ปัญหาได้แบบหนึ่งเรื่องการลงทะเบียนเรียนก็ผูกกับเรื่องแรกนะสื่อสารก็ยากแล้วนะเดดไลน์แล้วนะลงแล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวลงสายเดี๋ยวโดนปรับนะอะไรเงี้ยก็มีหลุดไปมีบ้างแต่มันจะเริ่มมีความยากเวลาเราเรียนวิชาเลือกซึ่งจะอยู่ในปี2อยากเรียนวิชานี้แต่วิชาเนี้ยมีผู้เชี่ยวชาญที่เราเชิญมาเนี่ยผมพูดตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ไม่ใช่ใครก็ได้นะคือเราก็ต้องเชิญคนที่เก่งระดับประเทศมาท่านก็มี requirement ครับบอกเอ้ยถ้าให้ผมสอนเนี่ยผมรับไม่เกิน40คนนะถ้าเกิน40ผมดูแลไม่ไหวคุณภาพไม่ได้เราก็จะบอกงั้นเปิด4เซกได้ไหมครับก็ไม่สะดวกมาได้เฉพาะเสาร์เช้าอาทิตย์เช้าอะไรเงี้ยก็จะมี requirement ซึ่งผมไม่ได้เป็นหัวหน้าที่ไปสั่งคนโน้นคนนี้บอกไม่ได้เธอต้องเปิด4เซกเธอต้องมาเสาร์เช้าเสาร์บ่ายผมบอกไม่ได้ครับพวกนี้คือเขาเป็น expert เขามาช่วยสอนนี่ก็ต้องเป็นขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงแล้วประเด็นปัญหามีอีกแล้วก็อยากเรียนนักศึกษาก็เข้าใจนะมุมนักศึกษาก็อยากเรียนผมก็ต้องพยายามแหละหนึ่งคือเปิดวิชาเลือกก็ต้องไม่ให้มันชนกันอยากเรียนวิชา A กับวิชา B แล้วมันไปเปิดเสาร์เช้าด้วยกันเนี่ยมันก็จะลำบากผมก็พยายามเปลี่ยนสล็อตการเรียนให้มันมีสล็อตมากขึ้นอันนี้เล่าเท้าความให้ฟังนิดนึงสมัยก่อน MBA ธรรมศาสตร์เปิดทุกวันนะสอนจันทร์ถึงศุกร์ตอนเย็น 6:00 น. ถึง 3:00 น.เสาร์อาทิตย์แต่พอเรามีการปรับเปลี่ยนที่เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าตอนนี้เราเป็นโปรแกรมเฉพาะเสาร์อาทิตย์ทำไมเฉพาะเสาร์อาทิตย์เพราะว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดจะได้มาเรียนได้คนที่อยู่ในกรุงเทพที่เลิกงาน 1:00 น. 2:00 น.จะได้มาเรียนได้ซึ่งก็ตอบโจทย์คนส่วนใหญ่แต่พอเสาร์อาทิตย์เนี่ยตอนแรกสล็อตมันจะมีแค่เสาร์เช้าเสาร์บ่ายเช้าคือ9ถึงเที่ยงบ่ายคือบ่ายโมงถึง4โมงอาทิตย์เช้าอาทิตย์บ่าย9ถึงเที่ยงบ่ายโมงถึง4โมงตอนเป็นวิชาบังคับเนี่ยทุกคนเรียนเนี่ยไม่ยากหรอกครับเราใส่ตารางเข้าไปไม่ยากเพราะว่าปกติเทอมนึงคนจะเรียนกัน3วิชา คนนี้อาจจะเสาร์เช้าเสาร์บ่ายอาทิตย์เช้าคนนี้เสาร์เช้าเสาร์บ่ายอาทิตย์บ่ายคนนี้อาทิตย์เช้าอาทิตย์บ่ายเสาร์บ่ายอาทิตย์เช้าอาทิตย์บ่ายเสาร์เช้าเดี๋ยวเราสลับได้เพียงแต่ต้องหาอาจารย์เท่านั้นเองแต่พอเป็นวิชาเลือกเนี่ยถ้าเราเปิดวิชาเลือก8วิชาอย่างเงี้ย6วิชาอย่างเงี้ยแล้วเด็กจะนักศึกษาจะต้องลงอ่ะมันจะชนไงเพราะมันเป็นเสาร์เช้าเสาร์บ่ายอาทิตย์เช้าอาทิตย์บ่ายมันมีได้แค่4วิชาที่ไม่ชนกันถูกป่ะพอวิชาที่5ที่6มันจะเริ่มชนละก็พยายามแก้ปัญหาอีกวิธีการคือผมก็ต้องทำสล็อตใหม่ตอนนี้เอเมธรรมศาสตร์นะครับคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยจะได้ทราบว่าสล็อตการเรียนจะเป็นแบบนี้นะครับ 8:00 ถึง 11:00 สล็อตแรกเว้นทานข้าวเที่ยงถึงบ่าย 3:00 สล็อตที่2พักสักครึ่งชั่วโมง 3:30 ถึง 6:30 สล็อตที่3แปลว่าตอนนี้ช่องสล็อตมันจะเป็น3วันเสาร์ก็คือ8โมงถึง11เที่ยงถึงบ่าย3 3ครึ่งถึง6ครึ่งวันเสาร์ก็จะมี3สล็อตวันอาทิตย์ก็จะมีแบบนี้3สล็อตจริงๆเพื่อวิชาเลือกเพื่อจะได้ไม่ชนกันถ้ามันมี6วิชาคนก็จะสามารถกระจายกันลงได้แต่แน่นอนผมก็พยายามอยากให้มีวิชาเลือกเพิ่มขึ้นมันก็จะมีวิชาเลือกเกิน6วิชาอีกพอเกิน6มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แหละที่มันอาจจะจำเป็นที่จะต้องชนกับวิชาอื่นๆก็พยายามจะพิจารณาทุกอย่างนะว่าวิชาถ้าเกิดคนเขาสนใจมาร์เก็ตติ้งก็ไม่อยากให้วิชามาร์เก็ตติ้งมันมาเปิดชนกันเนาะเขาจะได้เรียนมาร์เก็ตติ้ง2ตัวได้คนสนใจไฟแนนซ์เนี่ยก็ไม่อยากให้วิชาไฟแนนซ์มาเปิดตรงกันอะไรเงี้ยพวกนี้ต้องการบริหารจัดการอย่างยิ่งนะครับเพราะว่านอกจากอย่างที่ผมเล่านะเราไม่อยากให้เปิดชนกันขึ้นอยู่กับอาจารย์อีกนะผมไม่สะดวกวันอาทิตย์ผมต้องวันเสาร์อะไรเงี้ยมันมีข้อจำกัดเยอะเลยแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อตอบโจทย์นักศึกษานั่นแหละ expectation นักศึกษานอกจากเรื่องวิชาเรียนนอกจากเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะการต้องอยู่เซกนั้นเซกนี้ยังมีเรื่องอาจารย์อีกครับผมอยากเรียนอาจารย์คนนี้ผมไม่อยากเรียนอาจารย์คนนั้นอะไรเงี้ยอย่างที่ผมพูดนะผมก็เข้าใจนะบางคนก็คลิกกับอาจารย์บางคนแต่ผมยืนยันอีกครั้งนะครับเพราะว่าเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์เก่งทุกคนถ้าไม่เก่งเรามี yellow flag red flag เรามีการประเมินเราก็จะพยายามไม่เชิญสอนอีกแต่ว่าคนที่เราเชิญเนี่ยเราก็คัดเลือกมาอย่างดีแล้วแต่ก็มีอ่ะทำไมผมไม่ได้เรียนทำไมหนูไม่ได้เรียนกับคนนั้นคนนี้คนนู้นทำไมคนนั้นมีสอนอันนี้ทำไมคนนี้ไม่สอนอันนั้นยากไหมก็ยากครับผมก็เล่าตอนบริหารจัดการอาจารย์แล้วแต่อันนี้ก็คือความคาดหวังคาดหมายของนักศึกษาผมก็พยายามให้อาจารย์มีความใกล้เคียงกันแต่ผมบังคับอาจารย์ไม่ได้ว่าคุณต้องสอนเหมือนกัน 100% เพราะแต่ละคนเขามีอิสระในการออกแบบการเรียนการสอนของเขาภายใต้ course descriptionต่างๆนานาซึ่งก็บางทีก็จะมีบางคนที่แบบไม่เอาอ่ะคือก็มีนะคนหลากหลายครับคน250คนครับบางคนก็ค่อนข้างจะเซลฟ์เซนเตอร์ระดับหนึ่งเซลฟ์เซนเตอร์คือแบบมองแต่มุมตัวเองระดับหนึ่งทำไมผมต้องมาเรียนเซกนี้ทำไมผมไม่ได้เรียนกับเพื่อนทำไมผมไม่ได้เรียนอาจารย์คนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยอย่างที่ผมบอกถ้าเปิดโอกาสบอกงั้นคุณก็อยากเรียนอะไรคุณก็ไปลงเองแล้วกันมันก็จะมีเซกหนึ่ง120คนเซกหนึ่ง10คนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็บริหารจัดการเซกไม่ได้นะบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้ยากแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมไม่ได้บอกนักศึกษาทุกคนเป็นแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ 99% ก็เป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็อยากได้อะไรดีๆแล้วหลายคนก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับมาช่วยเหลือโครงการต่างๆนะครับในกิจกรรมในอะไรต่างๆก็ได้นักศึกษาแล้วต่อไปก็กลายเป็นศิษย์เก่าที่เข้มแข็งตอนนี้ปัจจุบันนี้อย่างวันนี้ที่ผมอาจอยู่เนี่ยผมยังมีประชุมศิษย์เก่าอยู่เลยนะครับเพื่อจะสร้างกิจกรรมดีๆให้กับโครงการ MBA ให้กับศิษย์เก่า MBA รวมทั้งนักศึกษาปัจจุบันของ MBA นะครับก็เรื่องราวของนักศึกษาเนี่ยนอกจากเรื่อง expectation จริงๆมันยังมีเรื่องของ facility อีกแต่เรื่อง facility เนี่ยขออนุญาตยกไปอีก1สัปดาห์แล้วกันเพราะว่า มันมีเรื่องราวหลายๆอันนะที่มันก็เป็นอุปสรรคที่เราต้องคิดเรื่องสุดท้ายที่อยากจะเล่าให้ฟังในมุมของนักศึกษานะครับมันก็เป็นการจะเรียกว่าหาเรื่องก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นการหาเรื่องที่มันดีกับนักศึกษาคือผมก็พยายามจะเพิ่ม experience ให้กับนักศึกษาโดยที่ไม่ใช่เป็นแค่วิชาเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการจัดทริปไปต่างประเทศเราไปเปิดวิชาเลือก doing business in selected country เรามีเรื่องของการทำโครงการแลกเปลี่ยนซึ่งเรื่องราวเหล่านี้มันก็เป็นความปวดหัวของผู้อำนวยการนะครับเพราะว่าการพานักศึกษาไปต่างประเทศมันแปลว่าอะไรครับแปลว่ามีงานเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยตั้งแต่ติดต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศติดต่อที่ดูงานติดต่ออะไรต่างๆนานาซึ่งก็หนีไม่พ้นผู้อำนวยการเป็นคนจัดทำแล้วก็หนีไม่พ้นอาจารย์ผู้สอนซึ่งเราก็ต้องขอความกรุณาท่านมาช่วยดูแลนักศึกษาจัดทริปให้นักศึกษาต่างๆแล้วผมบอกเลยนะครับบางทีนะผมเคยเจอจัดทุกอย่างทุกแบบถามเขาว่าอยากไปไหมอยากไปติดต่อประชุมคุยเรียบร้อยทำทุกอย่างนักศึกษาไม่ไปหรือไปน้อยมันก็ไปไม่ได้ครับคือมันไม่คุ้มค่าที่จะไปจ่ายเงินแพงๆให้กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพราะเขาคิดฟิกนะครับคุณจะมา5คน10คน20คนเนี่ยเขาคิดค่าใช้จ่ายฟิกเราก็จัดไม่ได้ผมทำฟรีมาหลายรอบแล้วครับซึ่งก็นั่นแหละผมก็มีเจตนาแต่ผมก็เข้าใจเขาครับบางทีเขาปุ๊บนักศึกษาเอ็มบีเอธรรมศาสตร์ก็จะเป็นนักศึกษาพาร์ทไทม์นะทำงานอยู่บางทีก็ติดงานมั่งอะไรมั่งบางช่วงบางเวลาก็จะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าทริปต่างประเทศนักศึกษาต้องจ่ายเองเราไม่ได้รวมอยู่ในค่าเทอมเหตุผลเพราะว่าถ้ารวมอยู่ในค่าเทอมเนี่ยหลายคนอาจจะไม่สะดวกที่จะไปต่างประเทศไม่สะดวกที่ลางานก็จะกลายเป็นเสียสิทธิ์ไปอีกค่าเทอมก็จะแพงโดยใช่เหตุอีกเราก็ไม่ได้รวมหมดใครอยากไปก็จ่ายเพิ่มก็แล้วกันแต่ถึงกระนั้นก็จะมีเคสแบบนี้ให้เราได้ปวดหัวกันนะครับให้โหหลายๆเรื่องนะจะพาไปดูงาน behind the scene อีกได้อีกตอนนึงอ่ะแต่คงไม่ต้องไปลงลึกขนาดนั้นนะครับแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยโน้ตไว้อีกนิดนึงนะก็ต้องขอคณะครับก็ขอไม่ง่ายนะครับเพราะทุกคนก็จะมีคำถามว่าคุ้มหรอใช้เงินเท่านี้กับนักศึกษาคุ้มหรือไม่ซึ่งจำนวนก็จะเป็นส่วนไงถ้ามีนักศึกษาไป5คนเขาก็ไม่ผ่านงบประมาณให้เราจัดหรอกนะครับถึงแม้ว่านักศึกษาจะจ่ายเงินค่าตั๋วค่าที่พักเองแต่ว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอคอนอมิกเช่นมหาวิทยาลัยต่างประเทศเขาจะเอาอาจารย์มาสอนเนี่ยเขาก็คิดค่าใช้จ่ายเขาจะพาไปดูงานเขาก็คิดค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยซึ่งไอ้เรื่องพวกนั้นเนี่ยเราก็ต้องซัพพอร์ตเนาะแต่มีคนไป5คนมันก็ไม่คุ้มละนะครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตเล่า behind the scene ให้กับท่านฟังนะโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story A Life Changing Story

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โรงพยาบาลยะลาร่วมกับเทศบาลนครยะลาบริการตรวจมะเร็งฟรีใช้แค่บัตรประชาชนเพียงใบเดียวบรรยากาศการตรวจคัดกรองมะเร็งฟรีประจำปี2569เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนชาวจังหวัดยะลาให้ความสนใจเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่องโดยโรงพยาบาลยะลาร่วมกับเทศบาลนครยะลาเดินหน้าดูแลสุขภาพเชิงรุกเปิดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งสำหรับประชาชนอายุ 30-70 ปีฟรีครอบคลุมทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกและคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ภายในงานยังมีการให้ความรู้ด้านสุขภาพพร้อมให้คำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างความตระหนักรู้และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหน้าห้องประชุมเทศบาลชั้น2สำนักงานเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 14:00 นไม่มีหยุดพักกลางวันเพียงนำบัตรประชาชนมาเข้าร่วมบริการตรวจได้เลยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลยะลาโทรศัพท์073-720-608
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนแมวไม่อยู่หนูระเริง
9: วันนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่บ้านพี่เก่งพี่ก้อยเล่นโซนสนุกกันใหญ่เลย
8: แมวไม่อยู่หนูระเริง
9: อะไรนะฉันยังไม่เข้าใจระเริงแปลว่าอะไรหรอ
8: ระเริงแปลว่าสนุกสนานเบิกบานเต็มที่พี่เก่งพี่ก้อยเล่นสนุกสนานตามใจชอบเพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่บ้านไม่มีใครคอยดุคอยเตือนมันอย่างพวกหนูที่กลัวแมวอย่างเราถ้าเราไม่อยู่หนูก็สนุกเต็มที่แมวไม่อยู่หนูระเริงหมายความว่าผู้ใหญ่ไม่อยู่ผู้น้อยก็คึกขนองสำนวนนี้มักมีต่อท้ายว่าแมวมาหลังคาเปิงหมายความว่าเมื่อผู้ใหญ่กลับมาผู้น้อยก็จะถูกลงโทษ
7: แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
10: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์

พรานเท่าบุญคำปิดปากหัวรอกคิกกักเมื่อเห็นอาการนั้นเชิดพุทธเหลี่ยมคู่ไหวพริบไม่เลวทีเดียวเมื่อเขาเห็นพรานใหญ่เฉยเป็นปกติไม่แสดงท่าว่าจะต้องเตรียมเผชิญหน้ากับอะไรตนเองจึงไม่ยอมปลดไรเฟิลออกจากไหล่นอกจากสายตาที่พยายามกวาด

อันอยู่บนเนินสูงเบื้องหน้าขวามือแถวๆข้างหน้านั่นแหละครับแต่นายทหารนี่ใจเย็นเหลือเกินนะครับเชิดบุตรยิ้มเลี่ยนๆมันก็ไม่เย็นนักหรอกแต่พรานใหญ่ของบุญคำน่ะเย็นยิ่งกว่าฉันสักพันเท่าเขาเดินนำขึ้นไปยังก็ว่าจะเดินผ่านแมวตัวเล็กๆที่เตะเล่นได้เท่านั้นแกก็เตะเล่นเสียมา 2-300 ตัวแล้วล่ะนายทหารไม่ว่าจะเสือใหญ่สักขนาดไหนในป่าแถวนี้น่ะตาเท่าป้องปากพูดหน้าตาขึงขังเชิดพุทธจ้องหน้าอย่าล้อเล่นน่ะคนยิ่งใจไม่ดีอยู่แล้วนี่บอกตามตรงน่ะแกเตะจริงๆครับเตะด้วยความโมโหแต่ภายหลังจากที่แกเอากระโหลกผาเอากระสุนผ่ากระโหลกมันนอนนิ่งไปแล้วตาหักว่าแล้วแกก็หัวรอกคิกคักพูดแผ่วเบาต่อไปนายทหารลำบากหน่อยที่ต้องมาทำงานกับนายฝรั่งพวกนั้นถ้าคิดจะเป็นการหัดเดินป่าให้ชำนาญแล้วก็นายทหารไม่ผิดหวังแล้วที่มากับเจ้านายของบุญคำคราวนี้ถ้าจำเป็นไม่เข้าใจอะไรก็ซักถามแกได้แกรักนายทหารเป็นพิเศษแต่ที่ควรจะต้องทำเองก็คือมันจับสังเกตท่าทีของแกไว้ให้ดีเถอะแล้วนายทหารจะค่อยๆเรียนรู้ไปเองดูไม่ยากหรอกครับแค่ 7-8 วันถ้าสนใจเฝ้ากิริยาอาการของแกไว้ทุกขณะนายทหารจะรู้หมดว่าถ้าแกเอานิ้วเสยปีกมัวขึ้นมันหมายถึงอะไรถ้ามองดินมองฟ้ามองซ้ายหรือมองขวาควรจะหมายว่าอะไรและถ้าหยุดชะงักนิ่งลงอย่างกระทันหันมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมั่งไม่ว่าจะเผชิญหน้ากับอะไรถ้าแม้แต่สั่งเบาๆแค่คำว่าอย่านายทหารก็ต้องเฉยและยืนนิ่งไว้เท่านั้นฉันจะพยายามคุณอำพลก็สอนฉันไว้อย่างนี้แหละว่าแต่นี่เนี่ยบุญคำไอ้ที่เขาเดินเฉยๆทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปแบบนั้นหมายความว่ายังไงแปลว่ามันจะไม่เกิดอะไรที่เราระแวงกันขึ้นอย่างเด็ดขาดใช่ไหมบุญคำมองไปยังเบื้องหลังของเจ้านายที่โยกตัวเดินขึ้นเดินนำหน้าทุกคนดุมดุมไปห่างแค่ไม่เกิน15 ก้าวระแวงยังไงนายทหารก็คงไม่คิดว่ามันอาจดักตะครุบเราคนใดคนหนึ่งในไม่กี่นาทีข้างหน้านี่อ๋อถ้าคิดอย่างนั้นก็ไม่แน่หรอกครับมันอาจจะดักเล่นงานก็ได้หรืออาจซุ่มดูอยู่เฉยๆก็ได้เรื่องนี้นะพรานใหญ่เข้าใจดีครับอ้าวแล้วทำไมไม่ถือปืนเตรียมระวังเลยล่ะเดินเฉยๆไปเหมือนไม่สนใจกันตรายอย่างนั้นน่ะก็ข้อนี้แหละครับที่สายตาผัดผาดเบื้องนอกดูได้ยากจากท่าทีเจ้านายของบุญคำแกเดินของแกไปเหมือนธรรมดาอย่างนี้แหละแต่ตาแกน่ะคมเท่าๆกับตาเสือแต่มือก็เร็วกว่าเสือด้วยถ้าโหกเข้ามาเมื่อไหร่นายทหารคอยดูก็แล้วกันว่าแกปลดปืนออกจากไหลแล้วก็ยิงได้เร็วขนาดไหนเจ้านายของบุญคำน่ะยิงเสือไม่เหมือนพรานคนไหนหรอกแม้แต่หนานไพรที่เคยมีชื่อยิ่งใหญ่มาก่อนเพราะแกยิงในขณะที่มันกระโจนเข้าใส่กลางอากาศซะเป็นส่วนมากถ้าเพียงมันแอบเมียงๆมองๆหรือยืนตะกุยฝุ่นแยกเขี้ยวอยู่แกก็จะยืนดูมันเฉยๆก่อนนายทหารสบายใจเถอะครับเสือกินคนน่ะมันเรื่องขี้ปะติ๋วสำหรับคุณระพินตามปกติแล้วถ้ามันไม่มีประวัติร้ายมาก่อนแกไม่เคยทำอะไรมันเลยแล้วถ้าลงเจตนาตามตัวกันแล้วขนาดเดินยิงมืดมืดในเวลากลางคืนไม่มีพรานคนไหนในโลกเขาทำกันได้แต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคุณระพินถ้าแกจะกลัวแกก็กลัวแต่ช้างเท่านั้นแหละครับไหนว่ายังไงมือขนาดนี้น่ะเหรอกลัวช้างบุญคำยิงฝันไอ้ที่กลัวนะไม่ใช่กลัวอะไรหรอกครับนายทหารแกกลัวว่าจะต้องทำบาปกษัตริย์ใหญ่คติของแกก็คื

สำหรับช้างแล้วถ้าไม่เกะกะกับแกจริงๆหรือไม่เคยฆ่าใครมาก่อนแกจะไม่ยิงโดยเด็ดขาดแกบอกผมว่าช้างน่ะเป็นสัตว์ก็จริงแต่เป็นสัตว์สูงแสนรู้และเป็นสัตว์ที่ควรสงวนไว้ถ้าจะให้ซัดกันจริงๆเท่าที่ผมอยู่กับแกมานานเห็นตูมเดียวหมอบไปทุกรายส่วนมากไม่เหลือบ่ากว่าแรงจริงๆแกก็กัดทะเพิดไหลเพราะแกขี้เหนียวกระสุนปืนครับก็ได้ความรู้แปลกๆดีเหมือนกันนะสำหรับพรานใหญ่นะเท่าที่บุญคำเล่าให้ฟังนี่ว่าแต่บุญคำน่ะไม่กลัวเสือเหมือนกันดิเพราะเป็นลูกศิษย์ก็มานานอ้าวใครบอกนายทหารตาพรานเท่าทำตาโตทำไมผมจะไม่กลัวเสือเคยเล่นงานผมเกือบตายมาแล้วก่อนจะมาอยู่กับคุณรพินถ้าแกไม่ช่วยผมไว้นะบ้านนี้ไม่มีพรานชื่อไอ้คำแล้วผมมันคนแก่แล้วตาเธอก็ไม่ค่อยจะดียิงปืนก็ช้ากว่าแกแต่อาใจอาใสเจ้านายน่ะมือแน่ผมอยู่ใกล้ๆแกผมก็ไม่กลัวครับเชิดพุทธรู้ว่าตาเท่าถ่อมตนและพูดให้เป็นเรื่องชวนขบขันไปซะมากกว่า

หญิงชายอเมริกันทั้งสองคู่ไม่พูดคำใดอีกทั้งสิ้นเดินไปในลักษณะถือปืนเตรียมพร้อมอยู่อย่างนั้นแต่ก็ฉลาดพอสมควรที่จะไม่กระชั้นชิดติดหลังระพินขึ้นไปคงปล่อยช่วงให้ห่างไว้อย่างเดิมขนาดคิดผู้คุยอวดว่าผ่านสมรภูมิมาแล้วหลายสมรภูมิขณะนี้ก็ยังหน้าซีดมีอาการลอกแหลกจนมองเห็นชัดสภาพป่าอันแสนจะน่ากลัวอากาศที่พลุเพลใกล้มืดสนิทซึ่งมองเห็นอะไรเป็นเงาตะคุ่มไปหมดและกลิ่นสางของเสือร้ายที่โชยมาเตะจมูกอย่างถนัดถนีเช่นนี้มันเป็นบรรยากาศที่คนไม่เคยเผชิญมาก่อนจับค่ายมืออ่อนตีนอ่อนลงง่ายๆเหมือนกันแม้คนคนนั้นจะเคยผ่านสงครามฆ่ามนุษย์ต่อมนุษย์กันมาแล้วมากมายสักเพียงใดก็ตามเพราะสภาวะสิ่งแวดล้อมมันผิดกันอย่างน้อยที่สุดก็คือตะบะของป่าลึกและสาดเสือโคร่งสแตนลีย์ควบคุมและซ่อนความรู้สึกไว้ได้ดีมากเพราะไม่ส่ออะไรออกมาทั้งสิ้นคริสติน่ากับเบนนั้นเริ่มหนาวสั่นคางสั่นกระทบกันทั้งที่อากาศก็ไม่เย็นจนเกินไปนะผ่านขึ้นยอดเนินไปแล้วแล้วก็ลงไปตามขนทางราบซึ่งระยะนี้เห็นเป็นสีดำยาวเหยียดท่ามกลางหัวใจอันเต้นไม่ปกติของฝ่ายนายจ้างทั้งหมดก็ยังไม่เห็นมีอะไรปรากฏขึ้นทั้งสิ้นมัคคุเทศก์ยังคงสะพายปืนเดินนำหน้าไปเป็นปกติมีหนำซ้ำยังดูเหมือนจะงัดเอาซิก้าที่ทัดหูไว้ขึ้นมาเดินจุดสูบพ่นควันชุยชุยประมาณเกือบร้อยเมตรห่างลงมาจากยอดเนินที่ได้กลิ่นครั้งแรกสางเหล่านั้นก็เลือนหายไปคงได้กลิ่นจางๆของชมดเข้ามาแทนที่นายฮันเตอร์ของเบนก็คงเดินไปตามประสาของเขาสแตนลีย์เป่าลมออกจากปากเข้าห้ามไกปืนแล้วหดฐานสะพายไหล่ตามเดิมอีกสามคนของฝ่ายตนจึงทำตามเชื่อว่าคงไม่มีอะไรแล้วล่ะหัวหน้าคณะพึมพำกับคนของตนบรรยากาศมันไม่ดีซะเลยนะรู้สึกว่าไอ้นั่นมันจะมาป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้เราตลอดเวลาคิดพูดเสียงอู้อี้ในลำคอแล้วหันกลับมามองหลังเห็นบุญคำกับเชิดวุฒิคงเดินคู่กันตามมาปกติก็ยิ้มให้พยักหน้าให้เร่งฝีเท้าเข้ารวมกลุ่มกันทั้งสองจึงตามเข้าไปชิดหมู่มืดเกือบมองไม่เห็นทางเต็มทีแล้วนี่ต้องเดินอีกไกลแค่ไหนนี่คริสหันมาถามบุญคำอย่างชัดถ้อยชัดคำอีกไม่นานหรอกนายแมมไกลขันก็ถึงไกลขันน่ะหมายความว่าไงเราลืมตาโพลงถามอย่างตกใจบุญคำหัวเราะเอิกอักเอามือลูบหัวบุญคำพูดเล่นนะถ้าไกลขันถึงก็แปลว่าเดินกันยันสว่างน่ะสิอีแค่นี้เองนายแมมแค่ที่เห็นหินชะโงกดำๆนั่นแหละเลี้ยวซ้ายลงไปอีกเดียวๆก็เข้าเขตหมู่บ้านแล้วเราเดินกันเร็วเกินกว่าที่กะไว้แต่แรกซะอีกนี่อย่าหลอกนะตะแกเบนพูดค่อยๆไม่หลอกสิหน้านายแหม่มผมแดงแต่ขอทีบุญคำยังไม่แก่เลยเรี่ยวแรงงี้ยังแข็ง

ถึงทางแยกซ้ายเห็นถนนมีรอยคนเดินตัดคดเคี้ยวเข้าไปในดงจากความเงียบได้ยินเสียงคนพูดกันพึมพำแว่วๆมาระพินหันมาโบกมือทางด้านนายจ้างเริ่มใช้ไฟฉายเดินทางแล้วสายกวาดไปรอบๆระยะนี้เองที่ระพินชะลอฝีเท้ารอถึงแล้วครับอีกโค้งเดียวเท่านั้นเองเข้าเขตหมู่บ้านเลยเหรอเนี่ยยังครับยังไม่ถึงบริเวณของหมู่บ้านหรอกครับหมู่บ้านซับบอลก็ต้องตัดทางไปอีกสัก500เมตรครับคุณสั่งผมไว้ให้พยายามหลีกเลี่ยงอย่าเข้าไปยุ่งในเขตหมู่บ้านผมก็เลยสั่งให้เขาวางแคมป์อยู่ริมทานแต่รับรองได้ครับว่าเขตต้นน้ำของหมู่บ้านน้ำที่เราจะใช้นี่ย่อมสะอาดกว่าอยู่ต่ำกว่าหมู่บ้านครับรอบขอบดีมากหัวหน้าคณะตบไหล่ครับอีกอึดใจเดียวกลุ่มที่ติดตามมาเบื้องหลังก็มองเห็นกองไฟสว่างโชนอยู่ในบริเวณสถานที่ถากถางไว้โล่งเตียนพอสมควรตอนหนึ่งพวกลูกหาบและพวกพรานพื้นเมืองที่ล่วงหน้ามาก่อนแล้วปรุงหาบวางแคมป์และก่อไฟหุงหาอาหารเรียบร้อยกำลังนั่งรวมกลุ่มสนทนากันอยู่ฝ่ายนายจ้างถอนใจออกมาอย่างโล่งอกไปเปราะหนึ่งบริเวณที่วางแคมป์อยู่กลางด่านสัตว์ที่จะลงกินน้ำในลำธารพอดีคณะนายจ้างถูกจอมพรานชี้กำหนดให้ไปพักอยู่ในบริเวณผ้าขึงกันน้ำค้างและพื้นปูด้วยพลาสติกสนามในมุมหนึ่งระหว่างจอมปลวกใหญ่โล่งๆสองลูกที่ขนาบอยู่โดยมีกลุ่มลูกหาบของเขากระจายกันจัดที่นอนเป็นชุดๆรายล้อมไว้กองไฟใหญ่นอกจากไฟหุงก่อไว้สามด้านจอมพรานมาถึงก็ตรวจบริเวณความเรียบร้อยอื่นๆอยู่ครู่เดียวทุกคนเห็นเขาเดินไปสอบถามคุยอะไรกันเบาๆกับพวกลูกน้องมือดี3คนที่ปล่อยให้ล่วงหน้ามาพร้อมกับลูกหาบก่อนและเหมือนจะมีการสั่งโน่นสั่งนี่อยู่อีกครู่เดียวก็เดินเข้ามาที่คณะนายจ้างซึ่งบัดนี้พากันนั่งบ้างนอนบ้างอยู่บนพื้นปูพลาสติกทั้ง5คนรวมทั้งเชิดวุฒิที่เหน็ดเหนื่อยกันแทบจะลุกไม่ไหวขณะนั้นคิดเอาบรันดีออกมารินใส่ถ้วยพลาสติกแจกจ่ายเอาละครับเรียบร้อยพักผ่อนกันให้สบายนะครับแล้วทานอาหารค่ำของพวกคุณได้เลยสำหรับทางผมนี่ไม่ต้องห่วงและถ้าหากว่าผมไม่ได้เข้ามารวมกลุ่มอยู่ด้วยก็ขอให้เข้าใจว่าผมอยู่กับคนของผมไม่กลุ่มใดก็กลุ่มหนึ่งแวดล้อมพวกคุณใกล้ๆนี่แหละหากมีธุระจำเป็นก็ให้คนเดินตามหาผมได้ครับเขาพูดยิ้มป่ารอบด้านขณะนี้มืดสนิทลงแล้วมีแสงไฟในกองที่รายล้อมไว้สว่างดูวอมแวมมองเห็นเงาของสุนทุมพุ่มพฤกษ์และแมกไม้เป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในระยะใกล้คริสส่งบรันดีให้เขาดูเหมือนจะเป็นการแสดงไมตรีครั้งแรกตั้งแต่เริ่มออกเดินทางในครั้งนี้และมีเรื่องต่อปากต่อคำกันมาตาสีฟ้าแววงามของหล่อนกระทบแสงไฟเป็นประกายอ่านอะไรไม่ออกขอบคุณครับแม่ยิ้มของสุภาพบุรุษไพรกว้างออกไปอีกนิดรับมาโดยดีและจิบขณะนั้นเบลกับคีตกำลังช่วยกันเป็นคนครัวสำเร็จรูปประจำของฝ่ายตนเองเปิดกระป๋องเครื่องเรชั่นขึ้นมีทั้งที่กินสดได้เลยและทั้งที่ต้องอุ่นด้วยไฟจากแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นเตาแบบเบ็ดเสร็จอยู่ในเครื่องกระป๋องในตอนส่วนล่างของมันเองเชิดวุฒิกำลังช่วยในด้านภาระการหลับนอนเอาหมอนสนามออกมาเป่าลมส่วนหัวหน้าคณะกำลังนั่งเหยียดขาอยู่ตรงหน้าหอสัมภาระหมายเลขหนึ่งอันเป็นเครื่องวิทยุพิเศษซึ่งพวกลูกหาบนำมาตั้งไว้ให้ในบริเวณที่พักของพวกตนเพราะเป็นคำสั่งที่นัดแนะกันไว้แล้วจากระพินในทุกครั้งของการหยุดพักลูกหาบซึ่งทำหน้าที่แบกหามวิทยุเครื่องนี้จะต้องนำมามอบไว้ให้ที่ฝ่ายนายจ้างทุกครั้งไปทุกคนรู้หน้าที่ดีว่าใครจะต้องทำอะไรบ้างโดยไม่ต้องเตือนซ้ำก่อนที่เขาจะขยับตัวผละไปคริสซึ่งจ้องอยู่ตลอดเวลาก็ทักว่าเดี๋ยวระพินจอมพรานเลิกคิ้วแทนคำถามคุณสอบถามพรานหรือลูกหาบที่เดินล่วงหน้าเรามาก่อนหรือยัง
ามเรื่องอะไรครับก็เรื่องแมนอีเตอร์ที่สะกดหลังพวกเขามาทุกระยะและป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆเรานี่เองในช่วงเดินหลังสุดก่อนจะถึงที่พักนี่ไงระพินถือถ้วยบรันดีที่ดื่มหมดส่งให้ยังไม่มีใครรู้หรอกครับแล้วคุณไม่คิดจะบอกให้พวกเขาได้รู้ตัวไว้มั่งหรอกเหรอหัวหน้าคณะผงกตัวขึ้นนั่งพรานใหญ่เอาแขนป้ายหน้าผากบอกหรือไม่บอกไม่มีความหมายสำคัญอะไรนักหรอกครับด็อกเตอร์เพราะถึงยังไงทุกคนของพวกผมก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเขตซับบอลน่ะเป็นเขตที่มีแมนอีเตอร์ตัวหนึ่งอาละวาดอยู่ซึ่งคณะของเราจะต้องผ่านเข้ามาอยู่แล้วเขาพูดอย่างธรรมดาที่สุดแต่เดี๋ยวผมก็จะเตือนให้พวกเขารู้ไว้บ้างว่ามันย่องตามหลังอยู่ย้ำอีกครั้งว่าไม่ต้องกังวลกับเรื่องเล็กน้อยแค่นี้นะครับทำตัวของพวกคุณให้สบายและปฏิบัติเท่าที่ผมขอร้องไว้เท่านั้นเป็นพอครับขอบคุณนะขอบคุณที่คนของคุณจัดเตรียมอะไรไว้ให้เราก่อนที่จะมาถึงอย่างเรียบร้อยทุกคนรู้หน้าที่และทำงานร่วมทีมเวิร์กกันได้ดีเหลือเกินเบลเงยหน้าขึ้นบอกหล่อนพอใจกับสถานที่พักของฝ่ายตนที่พวกพรานจัดไว้ให้ล่วงหน้าเป็นอย่างยิ่งระพินก็ไม่ได้รับจ้างเป็นมัคคุเทศก์นำทางครั้งนี้เป็นครั้งแรกนี่เบลเชิดวุฒิร้องออกมาเบาๆให้ตายเถอะเพื่อนเล่นสั่งให้วางแคมป์ดักกลางด่านสัตว์ที่จะลงกินน้ำเลยนี่หวังว่าคืนนี้ช้างคงจะไม่ยกขยงเดินข้ามเราเพื่อลงไปกินน้ำนะระพินประโยคหลังเขาหันไปถามสุภาพบุรุษไพรระพินไพรวันหัวเราะเบาๆไม่สนใจกับคำถามนั้นแต่บอกกับทุกคนว่าเอาละครับทุกคนพักผ่อนกันให้สบายนะครับขัดข้องหรือต้องการอะไรก็บอกกับคนของผมประเดี๋ยวผมจะมาใหม่ครับจบคำพูดเขาหันกลับไปและหายเข้าไปในหมู่ของพวกลูกหาบที่กระจายกันอยู่รอบๆ บริเวณนั้นคริสจ้องมองตามหลังไปเงียบๆ

นี่วุฒิเมื่อกี้คุณถามอะไรเขาช้างอะไรจะเดินลงมากินน้ำในลำห้วยข้างล่างนี่หรือไงพูดเล่นนะท่านรีเชิดวุฒิผู้เคยเดินป่าล่าสัตว์สมัครเล่นมาก่อนบ้างแล้วบอกมาปนหัวเราะพวกคุณอาจจะไม่สังเกตหรือไม่มีความรู้มาก่อนก็ได้เกี่ยวกับการล่าสัตว์คือผมหมายความว่าที่พักของเรานี่นะตั้งดักอยู่กลางเส้นทางสัตว์เดินซึ่งจะต้องเดินลงไปกินน้ำในห้วยข้างล่างห่างจากที่เราวางแคมป์อยู่นี่แหละแค่30เมตรเท่านั้นเองเวลากลางคืนน่ะสัตว์ป่ามันจะออกมันจะต้องอาศัยลงกินน้ำในห้วยน่ะตามปกติก็จะอาศัยเส้นทางที่เขาเรียกว่าด่านนี่แหละทีนี้พ่อพรานของเราเล่นสั่งให้ลูกน้องวางแคมป์ขวางเส้นทางเดินของสัตว์ที่จะลงน้ำพอดีฤดูนี้น่ะเป็นฤดูแล้งด้วยน้ำในป่ามันหายากสัตว์ป่าจะต้องรู้ว่าแหล่งไหนมีน้ำอยู่บ้างแล้วก็จะมุ่งมาตามแหล่งน้ำนั่นแต่แคมป์เราน่ะมันขวางดักหน้าสกัดเส้นทางมันแบบนี้มันก็จะลงกินน้ำไม่ได้เท่ากับเป็นการขัดผลประโยชน์ของมันประเดี๋ยวเหอะช้างทั้งโขลงมันโกรธมันก็จะเดินลุยลงมาเสียเท่านั้นแต่ผมพูดล้อก็เล่นน่ะไม่มีช้างหรือสัตว์ร้ายตัวไหนกล้าเดินผ่านลงมาได้หรอกเมื่อเรามาพักอยู่ตรงนี้เอ๊ะมันก็ไม่แน่เหมือนกันน่ะช้างทั้งโขลงอาจสวนสนามลงมาก็ได้ถ้ามันต้องการน้ำแล้วเราไปขวางเส้นทางของมันเอ๊เสือนั่นเล่นตลกอะไรขึ้นมาซะแล้วเขาควรจะเลี่ยงเส้นทางของมันซะสิคิดโวยสแตนลีย์จุปากเบาๆโบกมือหยุดโวยวายไม่เข้าเรื่องซะทีเดียวนะคิดเรามอบความรับผิดชอบในการเดินทางทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาแล้วคนคนนี้จะต้องรู้ดีเกินกว่าที่เราจะไปทักท้วงหรือสั่งสอนอะไรเขาน่าดูนะน่าดูทีเดียวแหละคริสติน่าพึมพำเบาๆเหมือนจะกล่าวกับตนเองมือเคาะถ้วยพลาสติกที่ระพินส่งคืนมาให้เบลนั่งถอดรองเท้าอยู่ใกล้ๆก็ถามเบาเป็นการคุยกันเองตามลำพังว่าน่าดูยังไงเธอหมายความว่ายังไงคริสเพื่อนสาวผมทองยักไหลเบะปากนิดนึงฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะบนความนิ่งนิ่งถ่อมตนฉันสังเกตจากท่าหน้าสายตาท่าทีในส่วนลึกของเขาเห็นแววหยิ่งยโสเชื่อมั่นในตนเองและอะไรๆที่กินลึกอีกหลายอย่างที่ยังค้นไม่พบแต่ที่รู้แน่ๆก็คือพวกเราทั้งหมดอยู่ในระหว่างการทดสอบของเขาแล้วในเรื่องความยากลำบากทุกชนิดในเส้นทางเดินครั้งนี้Dark and handsome แต่ไม่ค่อยจะทอนหรือเธอว่าไงตามหลักของจิตวิทยาแล้วนะคนตัวเล็กๆอย่างนี้แหละร้ายกาจซะยิ่งกว่าคนตัวโตๆซะอีกฉันไม่สงสัยเลยนะว่าทำไมเขาถึงยิ่งใหญ่นักในป่าอยู่ในเมืองก็เหมือนคนธรรมดาไม่มีพิษสงอะไรทั้งสิ้นแต่พอกลืนเข้ากับป่าเท่านั้นกลายเป็นคนละคนเลยฉันไม่ชอบแววตาของเขาเลยมันเต็มไปด้วยความกร้าวแข็งชาเย็นแล้วก็แฝงรอยหยันตลอดเวลาแต่เธอก็ต่อเขาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนี่ตั้งแต่ออกเดินทางมาแล้วอะคนเรามันก็ต้องลองกันดูบ้างเหมือนกันสักวันนึงคงได้ตบให้สักสองสามฉาดหรอกเบลหัวเราะมองตาเพื่อนสาวอย่างเท่าทันความคิดฉันว่าเธอไม่มีโอกาสจะทำได้อย่างนั้นหรอกเพราะเขาก็ไม่ได้ทำอะไรให้เธอตบเขาได้เลยสำหรับเชิดวุฒิแล้วก็ไม่แน่ว่าแต่เธออยากจะตบเขาทำไมอยากตบให้เขาปล้ำเธอหรือไงคริสไม่ตอบแต่ยิ้มนิดหนึ่งนิ่งไปครู่รูดซิปถอดรองเท้าถอดออกเพื่อคลายความอับที่สวมเดินหนักมาทั้งวันเป็นการผึ่งอากาศแล้วกระซิบว่าแต่ฉันรู้ว่าเธอชอบเขานะเบลเลิกคิ้วนิดนึงไม่เลวทีเดียวแหละมิสเตอร์ฮันเตอร์คนนี้ฉันยังไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนหรือเชื้อชาติไหนมีมาดอย่างนี้มาก่อนเลยเขาไม่เหมือนใครที่ฉันเคยพบเห็นมาสักคนเดียวนะแมนทั้งตัวเลย
ชอบตอนที่เขาเดินอยู่ในป่าการเคลื่อนไหวทุกชนิดท่ามกลางพงไพรอาการที่น่าดูที่สุดตอนไหนเธอรู้ไหมฉันอาจไม่สังเกตได้ลึกเท่าเธอก็ได้แต่ฉันว่าเธอมองเขาลึกยิ่งกว่าฉันซะอีกนะสำหรับฉันจะบอกให้ก็ได้ท่าที่เขาจับไรเฟิลชูสูงขึ้นในท่าระวังพร้อมขณะที่ช้างตัวนั้นวิ่งชาร์จเข้าใส่นั่นแหละเขาไม่ได้ประทับไหล่เตรียมยิงแต่ถือปืนเตรียมพร้อมอยู่เฉยๆฉันไม่ได้เห็นอะไรถนัดนักในตอนนั้นหรอกแต่ฉันทึ่งในท่าที่เขาเอานิ้วดันปีกหมวกให้เสยขึ้นจากการปิดคลุมหน้าผากของเขาไอ้หมวกสับปะรังเคโกโรโกโสของเขาใบที่ครอบหูจะตลอดการนับแต่วันแรกที่เราเห็นนั่นแหละสมาร์ทไก่

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนมเทียน

พอมืดสนิทอากาศที่เย็นก็กลายเป็นหนาวเยือกในทันทีการเดินกรากรำมาทั้งวันซึ่งผ่านความร้อนระอุมาชนิดเหงื่อชุ่มโชกเปลี่ยนแปลงไปเป็นตรงข้ามไม่มีใครคิดอยากจะสัมผัสน้ำแล้วเหงื่อก็แห้งหายไปหมดสิ้นกลุ่มนายจ้างเริ่มรับประทานอาหารและรวมกลุ่มคุยกันเองเบาๆรอบด้านเป็นกลุ่มของลูกหาบและพรานพื้นเมืองที่ก่อไฟชุมนุมกินอาหารกันเป็นจุดๆล้อมหมดทุกด้านมองแล้วก็ดูเป็นที่อบอุ่นน่าปลอดภัยเสียงพวกนั้นคุยกันสนุกสนานเฮฮาคงจะมีเหล้าป่าพกติดตัวกันมาด้วยกระพินไพรวันยังไม่โผล่เงามาให้เห็นไม่มีใครทราบว่าเขาอยู่ในกลุ่มไหนหรือเดินออกไปที่ใดบรรยากาศสงบเรียบร้อยดีกลุ่มนายจ้างเรียบร้อยในเรื่องอาหารคิดเริ่มใช้วิทยุทันทีเชิดบุตรคุยอยู่กับสแตนลีย์หัวหน้าคณะบางขณะก็พูดเล่นหยอกเย้ากับแม่มสาวสวยทั้งสองทำเป็นไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแต่พยายามเงี่ยหูฟังเสียงพูดติดต่อวิทยุของคีธซึ่งใช้หูฟังแบบเอียร์โฟนโดยไม่สามารถได้ยินได้นอกจากจะได้ยินเสียงพูดของคีธฝ่ายเดียวเท่านั้นคำพูดทุกคำเป็นรหัสทั้งสิ้นแผนที่โดยเฉพาะวางอยู่หน้าตักของพันเอกลารีคีธพร้อมทั้งปากกาส่วนมากมันเป็นตัวเลขเท่าที่เขาเงี่ยหูฟังและชื่อของสถานที่หรือบุคคลไม่ทราบได้ซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนซึ่งนายทหารอย่างเชิดบุตรหนักดีว่าใช้แทนความหมายแทนบุคคลหรือแทนสถานที่จุดหมายที่คิดเรียกเขาจำได้แม่นยำแน่นอนเพราะได้ยินอยู่สองครั้งแล้วคือปีศาจเขาเชื่อว่านั่นคือสถานีลอยกลางอากาศที่มีเพดานบินสูงลิฟต์เกินกว่าที่เรดาร์จะจับได้มันก็คือเครื่องบินจารกรรมทันสมัยสุดยอดของกองทัพอากาศสหรัฐนั่นแหละพูดหนึ่งคงจะหมายถึงตัวด็อกเตอร์สแตนลีย์หัวหน้าคณะพูดสองก็คงจะเป็นตัวคีธเองส่วนพูดสามและพูดสี่จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคริสและเบลซึ่งไม่ทราบว่าในระหว่างสองหญิงนี้ใครแทนความหมาย3และความหมาย4ข้อความพูดติดต่อที่เงี่ยหูจับได้นั้นมีการกล่าวถึงครบหมดตั้งแต่หมายเลข1ถึง4ส่วนตัวเขาเองที่ร่วมคณะมาด้วยเชิดวุฒิยังไม่สามารถจับได้ว่าคิดอันเป็นพนักงานวิทยุจะใช้รหัสอะไรหรือมีชื่ออยู่ในรหัสด้วยหรือเปล่าการติดต่อคงจะเรียบร้อยดีมากไม่มีอุปสรรคอะไรทั้งสิ้นเครื่องรับส่งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสังเกตจากสีหน้าของคีตและปากที่พูดแล้วก็หยุดเป็นจังหวะอยู่ตลอดเวลาขณะนั้นเองก็มีเสียงกูโวกโวกดังแววมาจากที่ใดที่หนึ่งไม่ห่างออกไปนักเป็นเวลาเดียวกับที่คีธเลิกการติดต่อวิทยุทุกคนฝ่ายนายจ้างเงี่ยหูและมองดูหน้ากันทางด้านคนของระพินกูตอบออกไปและมีเสียงกระเหรี่ยงตะโกนโต้ตอบชั่วครู่เดียวก็มองเห็นแสงคบเพลิงแกว่งสว่างวูบว่าไปมาแดงจ้ามาจากปากทางที่แยกลงมาวางแคมป์กันอยู่พวกลูกหาบส่วนมากยังนั่งหรือนอนพักกันตามอัธยาศัยและบางส่วนก็ลุกขึ้นมองเห็นไม่ถนัดนักในแสงสว่างวอมแวมจากกองไฟที่กองไว้รอบด้านนั้นรู้สึกว่ามีคนกลุ่มหนึ่งมาที่แคมป์ของเราและคงจะคุ้นเคยกับพวกนี้ดีมาก่อนหัวหน้าคณะกล่าวเบาๆขณะที่ใช้ไฟฉายแบบส่องสัตว์ส่องกราดไปมาใครพวกไหนคิดถามส่งออกไปตามประสาคนมีปากก็พูดเชิดวุฒิพยายามสังเกตในเงามืดและรอฟังผลอยู่สองแม่มสาวก็พลอยลุกขึ้นยืนด้วยและขณะนั้นเองจันก็เดินตรงเข้ามายังที่พักของนายจ้างบอกกับด็อกเตอร์สแตนลีย์ว่านายห้างครับหัวหน้าหมู่บ้านซับบอนมาหานายพรานใหญ่กำลังนั่งคุยกันอยู่ทางโน้นพรานใหญ่ให้ผมมาตามนายห้างไปพบครับรู้ไหมเขามาเรื่องอะไรสแตนลีย์ถามอย่างตื่น
ก็คงจะเป็นเรื่องเสือตัวนั้นแหละครับพวกนั้นมากัน 7-8 คนครับหัวหน้าคณะหันไปพยักหน้ากับพรรคพวกทุกคนไปเราออกไปพบกับเขาหน่อยถ้าทางกลิ่นมันไม่ค่อยจะดีนะทุกคนคว้าปืนประจำมือเบลกับคริสสวมรองเท้าทันทีเชิดบุตรนั้นล่วงหน้าไปก่อนแล้วทันทีที่ได้รับข่าว

11ริมกองไฟใหญ่ในระหว่างหมู่หินเตี้ยๆริมทางด่านห่างออกมาจากบริเวณที่พักของคณะนายจ้างไม่ไกลนักทุกคนเห็นระพินไพรวันนั่งอยู่ท่ามกลางคนแปลกหน้าราว 7-8 คนไม่รวมทั้งพวกพรานพื้นเมืองและพวกลูกหาบที่มุงล้อมรอบอยู่ในขณะนี้ชายร่างผอมเล็กผิวเกรียมซึ่งนั่งอยู่ตรงหน้าจอมพรานใกล้ชิดที่สุดมีปืนลูกซองเดี่ยวบรรจุเดี่ยวเก่าคร่ำกระบอกหนึ่งพาดอยู่กับตักนอกนั้นก็มีปืนแก๊ปอีก 2-3 กระบอกแล้วดาบของกะเหรี่ยงทุกคนหยุดพูดในเรื่องอันเคร่งเครียดนั้นลงชั่วขณะเมื่อคณะนายจ้างทั้ง5คนเดินเข้ามาถึงระพินเกิดอะไรขึ้นเหรอแล้วพวกนี้มาทำไมดร.สแตนลีย์ร้องถามโดยเร็วก่อนที่จะเข้ามาถึงซะด้วยซ้ำกะเหรี่ยงในบ้านซับบอนครับเขาชื่อปีครับสุภาพบุรุษไพรบอกมาเรียบๆพยักหน้าไปทางชายร่างเล็กชาวเขาที่นั่งสีหน้ากระสับกระส่ายอยู่ตรงหน้าเขารู้ว่าผมนำพวกคุณมาพักอยู่ที่นี่ครับก็เลยมาหาเขามาให้ข่าวเกี่ยวกับแมนอีเตอร์ตัวนั้นสแตนลีย์คีธเบลคริสและเชิร์ดวุฒสุดกายลงนั่งบนโขดหินร่วมวงนั้นทันทีต่างมองสำรวจไปยังกะเหรี่ยงปีและพักพวกบ้านซับบอนที่มานั่งขัดสมาธิหน้าไม่สะเบยกันอยู่มีข่าวอะไรบ้างเกี่ยวกับไอ้ไวร้ายตัวนั้นน่ะคิดถามอย่างกระตือรือร้นจอมพรานหันไปส่งภาษาซึ่งฝ่ายนายจ้างและเชิดวุฒฟังไม่ออกมีการโต้ตอบกันอยู่3-4ประโยคแล้วเขาก็หันไปทางคณะนายจ้างที่เบิกตาฟังอยู่ข่าวไม่สู้จะดีนักครับคือเมื่อเช้านี้เองห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศเหนือด้านที่เราจะต้องบ่ายหน้าไปเนี่ยพวกลูกบ้านพากันไปตัดหวายระยะห่างเพียงแค่ไม่เกิน2กิโลเมตรเท่านั้นไปกันรวม10คนครับปืนพร้อมปรากฏว่ามันโจรออกมาจากจอมปลวกเข้าโจมตีพวกนี้ทั้งกลุ่มไปตบคนหนึ่งคว่ำไปพวกที่เหลือก็แตกกระจายหนีคนที่มีสติก็ปืนแก๊ปยิงแต่รู้สึกว่าจะไม่ถูกมันเพ่นหนีไปได้ครับเมื่อเช้านี่เองเหรอเวลาประมาณเท่าไหร่คริสร้องลั่นถามเร็วปริ๊ดตาสีฟ้าของหล่อนเปิดกว้างก็คงไม่เช้ามากนักหรอกครับผมกะว่าประมาณสัก3โมงเช้าไล่เรียกกับเวลาที่เราเริ่มออกเดินทางจากหนองน้ำแห้งนะครับ God damn it คริสอุทานออกมาเบลเม้มริมฝีปากแน่นจ้องไปยังหัวหน้าบ้านซับบอนคนถูกตบเป็นยังไงบ้างเจ็บมากน้อยแค่ไหนเราคิดว่าควรจะช่วยคนเจ็บได้นะให้เขาแบกคนเจ็บมาที่นี่เถอะ

มีข่าวอะไรบ้างเกี่ยวกับไอ้วายร้ายตัวนั้นน่ะคิดถามอย่างกระตือรือร้นจอมพรานหันไปส่งภาษาซึ่งฝ่ายนายจ้างและเชิดวุฒิฟังไม่ออกมีการโต้ตอบกันอยู่ 3-4 ประโยคแล้วเขาก็หันไปทางคณะนายจ้างที่เบิกตาฟังอยู่ข่าวไม่สู้จะดีนักครับคือเมื่อเช้านี้เองห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศเหนือด้านที่เราจะต้องบ่ายหน้าไปเนี่ยพวกลูกบ้านพากันไปตัดหวายระยะห่างเพียงแค่ไม่เกิน2กิโลเมตรเท่านั้นไปกันรวม10คนครับปืนพร้อมปรากฏว่ามันโจรออกมาจากจอมปลวกเข้าโจมตีพวกนี้ทั้งกลุ่มไปตบคนหนึ่งคว่ำไปพวกที่เหลือก็แตกกระจายหนีคนที่มีสติก็ปืนแก๊ปยิงแต่รู้สึกว่าจะไม่ถูกมันเพ่นหนีไปได้ครับเมื่อเช้านี้เองเหรอเวลาประมาณเท่าไหร่คริสร้องลั่นถามเร็วปริ๊ดตาสีฟ้าของหล่อนเปิดกว้างก็คงไม่เช้ามากนักหรอกครับผมกะว่าประมาณสัก3โมงเช้าไล่เรียกกับเวลาที่เราเริ่มออกเดินทางจากหนองน้ำแห้งนั่นแหละครับ God damn it คิดอุทานออกมาเบลเม้มริมฝีปากแน่นจ้องไปยังหัวหน้าบ้านซับบอนคนถูกตบเป็นยังไงบ้างเจ็บมากน้อยแค่ไหนเราคิดว่าควรจะช่วยคนเจ็บได้นะให้เขาแบกคนเจ็บมาที่นี่เถอะระพินตบหมวกที่ถือไว้ในมือลงกับหัวเข่าเบาๆเสียงของเขาปกติเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยเสียใจครับเบลชายคนนั้นน่ะคอหักตายคาที่ไปแล้วล่ะไม่มีใครช่วยเขาได้ทันหรอกครับหลายคนในหมู่นายจ้างครางอะไรออกมาพร้อมๆกันแล้วก็พากันตะลึงนิ่งไปชั่วขณะลูกชายของหัวหน้าบ้านคนนี้ใช่ไหมที่คุณบอกว่าถูกลากตัวหายไปเป็นศพแรกน่ะดร.สแตนลีย์ควักซิก้ามาจุดอัดควันลึกแล้วถามมาช้าๆครับมันก็หลายวันแล้วนี่ใช่ไหมนับจากวันเกิดเหตุวันแรกถามก็ดูแล้วยังว่าได้ร่องรอยหรือพบซากลูกชายเขาบ้างแล้วยังยังครับยังไม่พบแม้แต่กระดูกสักท่อนเดียวครับพวกนี้ไม่กล้าออกตามครับหลังจากเกิดเรื่องร้ายแรงกับลูกชายของเขาแล้วเสือตัวนั้นเข้ามาเล่นงานใครอีกบ้างนอกจากคนเคราะห์ร้ายเมื่อเช้านี้หัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์เริ่มคำถามแบบสอบสวนทันทีระพินหันไปพูดกับกะเหรี่ยงปีอีกครั้งทุกคนเห็นเขาพูดภาษาชาวเขาอย่างแคล่วคล่องแต่เป็นการพูดเบาๆและพวกนั้นก็พูดโต้ตอบกับเขาแผ่วเบาเหมือนกันซ่อนแววกังวลกระสับกระส่ายไว้ครู่เดียวเขาก็หันมาทางกลุ่มนายจ้างอเมริกันรายนี้เป็นรายที่สองครับระยะห่างกันเพียงแค่ 5-6 วันเท่านั้นหลังจากเกิดเหตุครั้งแรกแต่พวกชาวบ้านยืนยันว่าได้ยินเสียงมันมาร้องคำรามอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านแทบทุกคืนพวกนี้หวาดกลัวกันจนแทบไม่กล้าออกไปไหนไกลเกินเขตหมู่บ้านไม่กล้าแม้แต่จะไปเก็บผักหญ้าหรือพืชไร่ที่ปลูกไว้เวลาจะไปไหนกันทีก็ต้องเดินกันไปเป็นจำนวนมากส่งเสียงเอะอะกันไปเป็นที่อึกทึกเพื่อจะเอาเสียงไล่มันแต่ทั้งๆที่ไปกันเป็นจำนวนมากเมื่อเช้านี่มันยังบุกเข้าเล่นงานทั้งกลุ่มเลยครับและตอนนี้ศพอยู่ไหนล่ะเชิดวุฒิผู้นั่งฟังเงียบๆอยู่ตลอดเวลาถามขึ้นเป็นประโยคแรกพวกเขาช่วยกันจัดการฝังแล้วล่ะครับน่าเสียดายนะถ้ายังไม่ฝังและปล่อยให้ศพอยู่ในสภาพถูกกัดตายตรงตำแหน่งนั้นเราอาจเฝ้าดักซากได้แล้วทำไมพวกนี้ถึงไม่เฝ้าซากล่ะระพินยิ้มนิดหนึ่งหยิบดุ้นฟืนในกองไฟขึ้นมาต่อกาซิก้าที่สูบไม่หมดมวนสักทีของเขาคุณเชิดวุฒิครับต้องเข้าใจนะครับว่าความจริงกระเหรี่ยงพวกนี้เขาไม่ได้กลัวเสือหรือสัตว์ร้ายอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้ามันเหลือร้ายจริงๆก็เกินกำลังของเขาเหมือนกันและขณะนี้ขวัญของพวกเขาก็ไม่มีเหลือแล้วนับตั้งแต่ลูกชายหัวหน้าถูกมันคาบหายไปชนิดตามซากไม่พบซ้ำยังมาเกิดเหตุเมื่อเช้านี้อีกชนิดที่เขาไม่คาดฝันพวกนี้เชื่อว่ามันเป็นเสือผีสิงและฉลาดร้ายเกินกว่าสติปัญญาอย่างพวกเขาจะปราบได้
ไม่มีใครจะกล้านั่งเฝ้าซากหรอกครับจึงรีบฝังศพซะเพราะเขาก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าผมจะผ่านมาทางนี้โปรดดูปืนของพวกเขาสิครับว่ามันเป็นปืนโกโรโกโสด้อยอานุภาพขนาดไหนต่อให้เข้าใจถึงเพียงไหนหากว่าปืนไม่ดีสักอย่างก็หมดท่าเหมือนกันเขาเล่าให้ฟังว่าได้พยายามดักมันด้วยวิธีต่างๆแม้กระทั่งจั่นห้าวโดยเอาลูกบัวเป็นเหยื่อล่อมันก็ไม่ยอมเข้ามิหนำซ้ำยังเดินวนเวียนดูรอบๆจั่นห้าวหรือจั่นดักแบบอื่นๆทิ้งรอยเท้าไว้เห็นซะอีกด้วยนะอากาศหนาวเยือกของแรกราตรีกลางดงทึบกลายเป็นระอุอ้าวไปซะแล้วสำหรับนายจ้างทุกคนนี่แปลว่ายังมีคนที่ไม่ได้รับอันตรายอะไรร่วมอยู่ในเหตุการณ์เมื่อเช้าและมองเห็นตัวมันอย่างถนัดนะสิใช่ไหมสแตนลีย์ซักรพินชี้มือไปยังกะเหรี่ยงหนุ่มและกะเหรี่ยงกลางคนคู่หนึ่งซึ่งนั่งอยู่ริมกองไฟซึ่งขณะนี้กำลังพูดซุบซิบอยู่กับบุญคำและจันครับมีสองคนครับนั่นไงครับที่เป็นคณะที่มองเห็นเหตุการณ์อยู่ด้วยเขาไล่ผมฟังละเอียดแล้วเป็นเสือใหญ่ขนาดไหนล่ะเป็นเสือแก่มากแล้วครับตัวอยู่ในขนาดใหญ่มากตามที่เขาเล่าให้ฟังนะครับแต่ผมแน่ใจว่าไม่ใหญ่ถึงขนาดที่ผมเคยพบเห็นมาแล้วหรอกลายน่ะเกือบจะหมดออกสีจางๆเหมือนสีฟางข้าวพวกนี้ไม่เรียกว่าเสือแต่เรียกว่าสางมันจะมาจากป่าไหนไม่มีใครทราบได้อยู่ๆก็เปิดฉากสร้างเหตุร้ายขึ้นมาโดยเล่นงานคนแทนที่จะเล่นงานสัตว์เลี้ยงเจ้าพวกนี้บอกผมว่าหัวน่ะเท่ากระบุงใหญ่ๆแต่ผมคิดว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคนเราเวลาตกใจอาจเห็นหนูตัวเท่าช้างก็ได้ผมอยากรู้ว่าพวกนี้รู้ได้ยังไงว่าพวกเราโดยเฉพาะคุณมาพักอยู่ที่นี่ทั้งๆที่เราก็เลี่ยงห่างหมู่บ้านออกมาแล้วคิดถามบ้างป่าอาจเป็นสิ่งลี้ลับหรือมีซอกมุมลับสำหรับพวกคุณนะครับเสียงของรพินเริ่มห้วนแต่ป่าไม่ใช่บริเวณที่ลี้ลับของพวกชาวป่าครับเพียงแค่พวกเราเดินผ่านเข้ามาในรัศมีใกล้เคียงกับหมู่บ้านเขาเท่านั้นเขาก็ได้ยินเสียงและรู้แล้วผมรับรองครับว่าไม่ได้มีพวกเราคนใดส่งสัญญาณให้เขาทราบโดยเจตนาและไม่มีคนใดแวะเข้าไปเยี่ยมหมู่บ้านของเขาก่อนทั้งสิ้นพวกเราไม่ได้มากันเพียงแค่คน2คนนะครับแต่มากันเป็นคาราวาน20คนเพียงแค่ตัดไม้หรือก่อไฟเท่านั้นแหละครับเขาก็รู้แล้วนี่อย่ามัวแต่ถามโง่ๆออกนอกเรื่องอยู่เลยคิดมิสเตอร์ฮันเตอร์เขาดูท่าจะไม่พอใจเธอแล้วนะถามอย่างนั้นน่ะเบนพูดในเสียงตำหนิเพื่อนชายแล้วหันมาทางพรานใหญ่คุณรพินคุณเล่าเขาฟังหรือเปล่าว่าก่อนค่ำวันนี้ฝ่ายเราก็พอจะได้ร่องรอยของมันบ้างเหมือนกันผมไม่ได้บอกอะไรเขาทั้งนั้นแหละครับเพราะเห็นว่าไม่จำเป็นหมู่บ้านซับบอนนี่มีคนอยู่ประมาณสักเท่าไหร่คุณคริสยกมือขึ้นรวบผมยาวขมวดพันไว้แล้วรัดด้วยผ้ายืดสีแดงสำหรับพันผมถามมาขณะที่มองนิ่งไปยังกะเหรี่ยงปีซึ่งนั่งชันเข่าเหมือนตอไม้ผมยังไม่ได้สำรวจสำนโนประชากรที่นี่ครับจอมพรานตอบขยี้ปลายจมูกแต่เท่าที่เคยผ่านไปผ่านมาก็รู้สึกว่ารวมลูกเด็กเล็กแดงผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ประมาณไม่เกิน70คนผู้ชายน่ะน้อยกว่าผู้หญิงครับ

ผมยังไม่ได้สำรวจสำนักประชากรที่นี่ครับจอมพรานตอบขยี้ปลายจมูกแต่เท่าที่เคยผ่านไปผ่านมาก็รู้สึกว่ารวมลูกเด็กเล็กแดงผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ประมาณไม่เกิน70คนผู้ชายน่ะน้อยกว่าผู้หญิงครับดร.สแตนลีย์ยกมือทั้งสองขึ้นห้ามคณะของตนทุกๆคนให้สงบข้อซักถามลงก่อนเอาละให้ผมถามระพินเป็นเรื่องเป็นราวก่อนดีกว่าใครอย่าเพิ่งป้อนคำถามเขาเราก็เขาเป็นผู้ต้องหาในคดีอะไรเราค่อยๆหารือกันดีกว่าระพินประโยคหลังสแตนลีย์หันไปเรียกนามจอมมัคคุเทศก์ชัดถ้อยชัดคำเมื่อเขาหันมาสบตาก็พูดต่อว่าถ้าผมทายไม่ผิดพวกนี้มาขอความช่วยเหลือจากคุณใช่ไหมเขาดีใจกันมากครับเมื่อรู้ว่าผมมาที่นี่แต่ก็เสียใจมากเมื่อผมปฏิเสธเพราะผมเป็นลูกจ้างของพวกคุณผมจะทำอะไรได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำอนุญาตจากพวกคุณซะก่อนเท่านั้นงั้นขอถามความเห็นทางส่วนตัวหน่อยเรื่องนี้คุณคิดยังไงผมไม่มีความคิดยังไงทั้งนั้นแหละครับคิดแต่เพียงว่าหน้าที่ของผมก็คือการนำทางและให้ความปลอดภัยแต่เฉพาะพวกของเราเท่านั้นนั่นก็ดูเหมือนจะเป็นข้อตกลงกันไว้แล้วซึ่งทางคุณเป็นฝ่ายกำหนดไม่ใช่หรือครับพระพินคุณคิดว่าเราควรจะช่วยเขาไหมมันก็สุดแต่พวกคุณซึ่งเป็นนายจ้างนะครับสำหรับผมน่ะอะไรก็ได้ก็ออกจะเป็นการใจดำเกินไปเหมือนกันนะในการที่พวกเขาเดือดร้อนตกอยู่ในอันตรายบ่ายหน้ามาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วก็ถูกปฏิเสธหัวหน้าคณะพึมพำเอามือลูบคางอย่างใคร่ครวญพรานใหญ่ยักไหล่ผมก็บอกเขาไปแล้วครับว่าผมมีธุระจำเป็นที่จะต้องทำและจะต้องรีบออกเดินทางอย่างเร็วที่สุดผมถามคุณอีกหน่อยเถอะพวกนี้น่ะเป็นมิตรสนิทกับคุณเพียงไหนด็อกเตอร์ครับไม่เฉพาะพวกนี้หรอกพวกชาวป่าชาวดงทุกคนในละแวกก่อนจะถึงห้วยเสือร้องเนี่ยล้วนเป็นมิตรคุ้นหน้ากับผมทั้งสิ้นผมเข้าไปกินเข้าไปนอนไปคลุกคลีตีโมงกับเขาได้ทุกหมู่บ้านมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับแต่คราวนี้คุณต้องปฏิเสธเพราะพวกเราอย่างนั้นเหรอคริสอดไม่ได้ที่จะแซงขึ้นโดยเร็วระพินไม่ตอบนอกจากยิ้มแค้นๆเอาละสมมุติว่าผมอนุญาตสแตนลีย์กล่าวแช่มช้าคุณคิดว่าคุณจะต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่ในการตามแมนอีเตอร์ตัวนี้ใครจะไปรู้ล่ะครับอาจจะเป็นวันเดียวอาจจะเป็นอาทิตย์หรือแรมเดือนมันสุดแต่โอกาสครับไอเสือกินคนน่ะมันเป็นเสือฉลาดมีเล่ห์เหลี่ยมไว้พริบเหนือกว่าเสือธรรมดามากแต่คุณอย่ากังวลในข้อนั้นเลยครับมันจะทำให้เสียเวลาไปเปล่าๆผมปฏิเสธเข้าไปเด็ดขาดแล้วคำตอบด้วยน้ำเสียงลึกชาเย็นนั้นทำเอาฝ่ายนายจ้างอเมริกันอึ้งมองหน้ากันอีกครั้งเชิดวุฒิไม่แสดงความเห็นใดๆทั้งสิ้นมีหน้าที่สดับรับฟังอย่างเดียวนี่ถ้าไม่ติดงานสำคัญใช่อย่างเดียวอ่ะเราจะไม่ขัดข้องเลยนะและเราก็จะร่วมมือกับคุณด้วยคิดพูดห้าวๆในรูปประโยคที่ส่อถึงความเห็นใจแต่น้ำเสียงมันเป็นตรงข้ามกรพินบอกแล้วไงคุณว่าไม่ต้องห่วงเราไม่ยุ่งซะก็หมดเรื่องนี่เชิดวุฒิอดอยู่ไม่ได้สอดมาบ้างอย่างประชดแล้วเสียงของตาเท่าบุญคำเป็นภาษาไทยก็ผ่าขึ้นกลางวงว่านายพวกนายห้างกับนายจะพูดไทยให้พวกบุญคำฟังรู้เรื่องมั่งไม่ได้ไงฟุตฟิตฟอไฟตกกระไดขาหักกันอยู่นั่นแหละบุญคำก็เลยไม่รู้ว่าพูดอะไรกันตกลงจะช่วยไอ้ปีกันหรือเปล่าไอ้พวกนี้ไม่เป็นอันทำอะไรกินกันแล้วนะนายแต่ละคนหน้าตายังกับผีท่านนายห้างเขาไม่ยอมช่วย
นายทิ้งบุญคำไว้ข้างหลังคนเดียวก็ได้จัดการเสร็จบุญคำจะแกะรอยตามไปเองรับรองไม่เกิน3วันได้ตัวแน่นายระพินขมวดคิ้วอย่างหงุดหงิดชี้หน้าแกเป็นความหมายให้หุบปากแต่คริสหัวเราะเสียงใสบอกมาเป็นภาษาไทยว่าบุญคำอย่าห่วงเลยนะพวกเรากำลังปรึกษาหารือกับพรานใหญ่อยู่ว่าจะช่วยพวกนี้ได้ยังไงเราไม่ใจไม้ไส้ระกำนักหรอกแต่ใจดำชิบหายเชิดวุฒิยืนอยู่ใกล้บุญคำพอดีเอียงหน้ามากระซิบบอกตาพรานเท่าคริสติน่าและพวกหลอนอีก3คนไม่ได้ยินหรือไม่ทันจะสังเกตเห็นคำกระซิบของเชิดวุฒิทำมาบุญคำหน้ามุ่ยเกากระบาลแกรกแกรกสมบทดาอุบอิบฟังไม่ได้สับส่วนเกิดเซยและจันก็ดูเหมือนจะรู้สถานการณ์ต่างพากันมองพวกซับบอลอย่างสงสารและเห็นใจพวกลูกหาบทั้งหมดก็พลอยอยู่ในอาการเดียวกันไปด้วยต่างเริ่มซุบซิบกันเอางี้ดีกว่าในบรรดาพวกเราทั้ง6คนรวมทั้งระพินด้วยเอาเป็นว่าผมขอเสียงโหวตหน่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ใครคิดว่าเราควรจะมุ่งติดตามเสือตัวนี้โปรดยกมือขึ้นเราจะเอาเสียงข้างมากเป็นเครื่องตัดสินจบคำพูดของดร.สแตนลีย์ทั้งหมดเงียบกริบระพินคงนั่งอัดซิก้าเฉยทำเหมือนไม่ได้ยินหรือสนใจอะไรทั้งสิ้นต่อเมื่อหัวหน้าคณะย้ำขึ้นอีกครั้งและตนเองได้ยกมือขึ้นเป็นคนแรกจึงเริ่มมีการเคลื่อนไหวคนที่ยกมือเป็นคนที่สองคือคริสติน่าส่วนคีตเบลเชิดบุตรและระพินนิ่งเฉยโดยเฉพาะเชิดบุตรพยายามมองสบตาระพินอยู่ตลอดเวลาและบังเอิญพรานใหญ่มองมาที่เขาก็ลอบขยิบตาให้แต่ก็ไม่ยกมือดร.สแตนลีย์คงย้ำอีกหลายคำผลปรากฏเหมือนเดิมคือยกมือเพียง2คนแค่หัวหน้าคณะกับคริสเท่านั้นเบลคีธเชิดบุตรและระพินไม่ยอมยกมือ 2-4 คีธพูดดังๆเป็นอันว่าเราไม่จำเป็นจะต้องตามเสือตัวนั้นให้เสียเวลาและหน้าที่ของเราย่อมสำคัญเหนืออื่นใดทั้งสิ้นเกมกันแค่นี้บ๊อบแกไม่ต้องกังวลที่จะต้องตามเสือตัวนั้นหรอกมันไม่ใช่หน้าที่ของเราโอเคสตาลีพยักหน้าแล้วหันไปทางจอมพรานบอกให้พวกนี้เข้าใจนะและพยายามถนอมน้ำใจเขาไว้ด้วยระพินว่าเรามีธุระจำเป็นจริงๆมีอะไรจะแนะนำเขาได้บ้างก็แนะนำไปเขาต้องการกระสุนหรือปืนดีๆที่คุณพอจะจัดหาให้ได้ก็มอบให้เขาไปดีกว่าเราจะมาเสียเวลาตกลงครับพรานใหญ่รับคำง่ายดายมากและตบไหล่กระเหรี่ยงปีส่งภาษาให้ทราบพอจบประโยคของเขาหัวหน้าบ้านซับบอนก็หน้าขาวเผือดพวกที่มาด้วยทุกคนแสดงสีหน้าผิดหวังไปตามๆกันพอพูดกับพวกนั้นจบความเขาก็ลุกขึ้นยืนคว้าไรเฟิลประจำมือพร้อมไฟฉายบอกกับคณะนายจ้างว่าเรียบร้อยแล้วครับผมบอกกับพวกเขาแล้วประเดี๋ยวจะกลับมาหวังว่าคงไม่รังเกียจนะครับตามสบายแต่กลับมาแล้วมาพบผมหน่อยนะก่อนนอนคืนนี้นะหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์บอกมาเขาพยักหน้ารับแล้วโบกมือให้พวกหมู่บ้านซับบอนซึ่งต่างลุกขึ้นอย่างง้อยเหงาก่อนที่เขาจะก้าวพ้นบริเวณกองไฟตามหลังพวกนั้นไปคริสก็ร้องทักมาว่าเดี๋ยวระพินขอถามอะไรนิดเถอะเขาเอี้ยวตัวกลับมาเลิกคิ้วเล็กน้อยถามอะไรครับแม่สาวผมทองดีดก้นบุหรี่ลงไปในกองไฟหวังว่าคุณคงจะเข้าใจพวกเรานะแต่ได้ใช้วิธีที่ยุติธรรมที่สุดแล้วและคุณก็เห็นว่าอาจารย์ก็ดีหรือฉันก็ดีได้ยกมือแสดงความประสงค์ที่จะช่วยเหลือพวกนี้แล้วแต่อีก4คน
รวมทั้งคุณด้วยนะเป็นฝ่ายค้านครับผมก็เห็นแล้วล่ะครับว่ามันยุติธรรมดีแล้วเหมือนกันถามสักนิดเถอะระพินคุณเองในฐานะพรานนำทางได้รับเกียรติจากพวกเราให้ร่วมอยู่ในคะแนนเสียงโหวตด้วยแล้วคุณก็สนิทสนมเห็นใจพวกหมู่บ้านซับบอลอยู่ก่อนเรารู้ว่าโดยใจจริงของคุณก็คงอยากจะช่วยพวกนี้ปราบเสือตัวนั้นแต่ทำไมถึงได้เฉยซะไม่ยกมืออย่างน้อยถ้ามีคุณอีกเสียงหนึ่งก็จะเป็นคะแนน3ต่อ3

0: ริสกระเบนถามมาเป็นเสียงเดียวกันอย่างสงสัยในคำพูดค้างของเขาก็รู้อยู่ว่าถึงแม้เราจะปฏิเสธไม่ช่วยเหลือเขาเกี่ยวกับเสือตัวนั้นเราก็เลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องเผชิญหน้ากับมันไม่คืนนี้ก็พรุ่งนี้แหละระหว่างที่เดินผ่านเขตนี้ไอ้เสือกินคนตัวนั้นมันไม่เฝ้าพวกซับบอนให้เสียเวลาหรอกเพราะมันรู้ว่ามันมีโอกาสที่จะได้เหยื่อรายใหม่ที่จะลากเอาไปกินได้สะดวกกว่ามาคอยจ้องพวกกระเหรี่ยงเหล่านี้ซะอีกกลิ่นของคนที่ไม่เคยเดินป่ามาก่อนมันหอมหวนกว่ากลิ่นคนป่าคนดงที่มักจะรู้เล่ทันมันอยู่แล้วจบคำพูดเขาเอามือแตะปีกหมวกส่งให้นิดนึงแล้วก็เดินดุมดุมตามหลังกลุ่มกระเหรี่ยงซับบอนไปโดยเร็วและหายไปในเงามืดอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ใครจะพูดอะไรได้ทันนอกจากพากันอ้าปากค้างคริสเม้มปากเบนหัวเราะออกมาเบาๆพูดลอยๆกับพักพวกว่าเป็นยังไงคะอาจารย์วิธีพูดและท่าทางของมิสเตอร์ฮันเตอร์คนนี้ไม่มีใครตอบนอกจากเชิดบุตรที่บอกสั้นๆหน้าตาเฉยมาว่าแสบดีครับด็อกเตอร์สแตนลีย์โบกมือกับทุกคนเป็นสัญญาณให้กลับไปยังที่พักก่อนตนเองเดินตรวจดูรอบๆ บริเวณยังกลุ่มและกองไฟที่พวกลูกหาบก่อไว้ทักทายกับพรานพื้นเมืองแสดงอารมณ์ดีและความเป็นมิตรกับคนเหล่านั้นอีกพักหนึ่งก็กลับเข้าไปที่กลุ่มของตน
1: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
2: ตอนเบียดบังทรัพย์ผู้อื่น
3: คุณทนายคะ
4: ครับ
3: ดิฉันจะทำยังไงดีคะลูกชายอ่ะไปลงขันทำร้านอาหารกับเพื่อนแต่กลายเป็นว่าเพื่อนเขาอ่ะเอาทั้งร้านแล้วก็ข้าวของในร้านยึดไปเป็นของตัวเองหมดเลยค่ะดิฉันสามารถทำอย่างไรได้บ้างคะ
4: แสดงว่ามีการเบียดบังทรัพย์แล้วแหละครับ
3: อะไรคือเบียดบังทรัพย์คะคำเข้าใจยากจังเลยค่ะ
5: การเบียดบังทรัพย์หรือการยักยอกทรัพย์คือการที่คนคนหนึ่งครอบครองทรัพย์สินของคนอื่นแล้วเอาทรัพย์สินนั้นมาเป็นของตนเองโดยทุจริตค่ะต้องได้รับโทษทางกฎหมายคือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งจะมีหลากหลายความผิดเช่นการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือมีคนอื่นเป็นเจ้าของร่วมแล้วเอาทรัพย์นั้นมาเป็นของตนเองหรือมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกรณีของลูกชายเจ๊จุ๋มที่ไปลงหุ้นทำร้านอาหารกับเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนมีการวางแผนเพื่อยักยอกทรัพย์ที่เป็นหุ้นธุรกิจและยึดกิจการร้านอาหารไปครอบครองกรณีแบบนี้เรียกว่าการเบียดบังทรัพย์นั่นเองค่ะ
3: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่ากรณีของลูกดิฉันเนี่ยสามารถที่จะฟ้องร้องเรื่องการยักยอกทรัพย์ได้สินะคะ
4: ครับผม
1: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุจำลองสถานการณ์อุทกภัยในรูปแบบ TTXทบทวนบทบาทหน้าที่การสื่อสารการอพยพและการจัดตั้งศูนย์พักพิงลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สาระกลางจังหวัดสงขลาโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาจัดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้รูปแบบการฝึกบนโต๊ะ Table Top Exercise หรือ TTX เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือสถานการณ์สาธารณภัยทั้งด้านบุคลากรสถานที่ทรัพยากรการบูรณาการการประสานงานการสื่อสารการอพยพและการจัดตั้งศูนย์พักพิงพร้อมถอดบทเรียนหลังการฝึกเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดมอบหมายให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนการตอบโต้สถานการณ์อุทกภัยในฐานะผู้บัญชาการเหตุจังหวัดพร้อมนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมฝึกตอบโต้สถานการณ์อุทกภัยในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะโดยมุ่งเน้นการจำลองสถานการณ์อุทกภัยเพื่อฝึกการวิเคราะห์สถานการณ์การสั่งการการสื่อสารและการประสานการปฏิบัติร่วมกันของหน่วยงานต่างๆภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์การฝึกซ้อมในครั้งนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยสามารถบริหารจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนตัดสร้าง
9: ก้าวแต้มเธอรู้หรือเปล่าว่าเขามีโครงการตัดถนนใกล้ๆบ้านเรา
10: ไอ้ยังชั่วไม่มาตัดถนนบ้านเราถ้าตัดถนนถนนก็ขาดแล้วก็ไม่มีถนนใช้แล้วพี่เก่งพี่ก้อยจะไปโรงเรียนได้ยังไง
9: ไม่ใช่ตัดถนนให้ขาดตัดถนนแปลว่าสร้างถนน
11: การสร้างทางตัดตรงไปสู่ที่หมายที่ต้องการสร้างถนนจึงเรียกว่าตัดถนน
10: ถ้าอย่างนั้นยิ่งตัดถนนถนนก็ต้องยิ่งยาวขึ้นนะสิ
11: ใช่สิตัดถนนก็แปลว่าสร้างถนนถนนก็ต้องยาวขึ้นเป็นธรรมดา
10: แปลกดีนะยิ่งตัดยิ่งยาวฉันจะได้จำเอาไว้เป็นปริศนาไว้ถามเพื่อนฉัน
11: ตัดถนนหมายถึงทำทางตรงไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ฝนถล่มลำปางฝนตกชั่วโมงเดียวน้ำป่าซัดจมมิดกว่า1เมตรเกิดเหตุวาตภัยซ้ำเติมชาวบ้านในช่วงหน้าฝนเมื่อเวลา 18:00 น.วันที่21พฤษภาคมมีรายงานเกิดเหตุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องมานานกว่า1ชั่วโมงส่งผลกระทบทำให้ปริมาณน้ำในลำห้วยแม่ตังตำบลพระบาทวังตวงอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนโอ้ล้นท่วมตลิ่งมวลน้ำสีแดงขุ่นจำนวนมหาศาลได้ไหลบ่าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนริมห้วยที่ตั้งอยู่ตามแนวลำน้ำอย่างรวดเร็วส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบกระทันหันกว่า10หลังคาเรือนนอกจากนี้กระแสน้ำป่ายังได้ซัดเอาเศษกิ่งไม้และวัชพืชจำนวนมากไหลเข้ามาสะสมในพื้นที่หมู่บ้านตรวจสอบพบว่าบริเวณถนนในหมู่บ้านและพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดมีปริมาณน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทำให้การสัญจรไปมายากลำบากล่าสุดทางด้านผู้นำชุมชนได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อประสานงานช่วยเหลือเยียวยาต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
9: ตอนขนทรายเข้าวัด
10: หุ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะ
11: เกิดอะไรขึ้นเหรอก้าวแต้ม
10: ก็ฉันน่ะกำลังจะเดินมาหาพวกเธอที่วัดตามที่เรานัดกันเอาไว้แต่ระหว่างทางดันเจอพวกเด็กๆเล่นพิเลนฉีดน้ำใส่นะสิ
11: ก้าวแต้มว่าเด็กๆแบบนั้นไม่ได้นะก็วันนี้เป็นวันสงกรานต์ก็ต้องสาดน้ำใส่แบบนี้แหละ
10: เงาเงาเงาเงาเงาโกโกโกโก
11: นี่แน่นี่แน่ก้าวแต้มเป็นแมวไทยซะเปล่าได้เล่นน้ำแบบเนี้ยเย็นสบายคลายร้อนดีออก
10: ฉันไม่ชอบวันสงกรานต์เลย
12: ความจริงกิจกรรมของคนไทยที่ทำกันในวันสงกรานต์ไม่ได้มีแค่การเล่นสาดน้ำกันนะจ๊ะยังมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และประเพณีขนทรายเข้าวัดที่ฉันชวนพวกเธอมาในวันนี้ไง
11: ฉันไม่เคยมาเที่ยวงานขนทรายเข้าวัดเลยจ้ะมันคือประเพณีอะไรล่ะจ๊ะ
12: ขนทรายเข้าวัดเป็นประเพณีและธรรมเนียมอย่างหนึ่งในหมู่คนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ชาวบ้านก็จะพากันเอาทรายมาที่วัดและก่อเป็นพระเจดีย์ทรายแบบนั้นไงจ๊ะ
11: ทำกันแบบนี้ทุกปีเลยเหรอ
12: ใช่จ้ะคนไทยพุทธถือและปฏิบัติกันเป็นประจำมาตั้งแต่สมัยก่อนดังปรากฏในกรอนเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนหนึ่งว่าทีนี้จะกล่าวเรื่องเมืองสุพรรณยามสงกรานต์คนนั้นก็พร้อมหน้าจะทำบุญให้ทานการศรัทธาต่างมาที่วัดป่าเลไลหญิงชายน้อยใหญ่ไปแออัดขนทรายเข้าวัดอยู่ขวักไขว่ก่อพระเจดีย์ทรายเรียรายไปจะเลี้ยงพระกะไว้วันพรุ่งนี้นิมนต์สงฆ์สวดมนต์เวลาบ่ายต่างฉลองพระทรายอยู่อึงนี่แล้วกลับบ้านเตรียมการเลี้ยงเจ้าชีปิ้งจี่สารพัดจัดแจงไว
10: ้ไม่เข้าใจเลยทำไมต้องขนทรายเข้าวัดด้วยในวัดไม่มีทรายหรือยังไง
12: มีจ้ะแต่คนสมัยก่อนเชื่อว่าเวลาที่เราเข้าและออกจากวัดพอขากลับทรายจากวัดก็จะติดเท้าเราออกไปด้วยการขนทรายเข้าวัดก็คือการเอาทรายกลับมาคืนวัดนั่นแหละจ้ะถือว่าได้ช่วยทำนุบำรุงวัดซึ่งเป็นปูชนียสถานด้วยอีกทางเพราะว่าทรายก็เป็นวัสดุสำคัญที่ใช้ในการก่อสร้างหากทางวัดต้องการซ่อมแซมหรือก่อสร้างสิ่งต่างๆเมื่อไหร่ก็จะได้ใช้ทรายเหล่านี้ยังไงล่ะจ๊ะ
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่านราธิวาสเกาะติดไฟป่าพรุบาเจาะอัปเดต21พฤษภาคม2569แนวโน้มดีขึ้นหลังไม่พบจุดความร้อนเพิ่มขึ้นนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะที่อำเภอยี่งออย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุไฟป่าต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลตะปอเยาะและตำบลละหานส่งผลให้พื้นที่ได้รับความเสียหายรวม854ไร่โดยสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อำเภอยี่งอเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมบริเวณหมู่ที่1ตำบลตะปอเยาะและต่อมาเมื่อวันที่17พฤษภาคมพบเหตุเพิ่มเติมในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลละหานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของป่าพรุบาเจาะโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ทั้งหมดแม้ขณะนี้พื้นที่เริ่มมีฝนตกเป็นระยะหลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนส่งผลให้การลุกลามของไฟลดลงแต่ยังคงพบกลุ่มควันและความร้อนใต้ชั้นดินบางจุดจังหวัดจึงยังคงมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ป่าพรุซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟใต้ดินและปะทุซ้ำสำหรับช่วงบ่ายวันที่21พฤษภาคมยังไม่พบจุดความร้อนเพิ่มในพื้นที่พรุบาเจาะและพื้นที่ใกล้เคียงขณะที่พื้นที่อื่นรวมถึงป่าพรุโต้แดงสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอย่างไรก็ตามจังหวัดนราธิวาสยังคงเปิดศูนย์ติดตามสถานการณ์เพื่อประเมินความเสี่ยงแบบวันต่อวันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุว่าขณะนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าแนวโน้มสถานการณ์ไฟป่าดีขึ้นซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดและอำเภอโดยระดมกำลังทั้งฝ่ายปกครองปภ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการชลประทานนราธิวาสศูนย์ปภ.เขต12สงขลาและเขต18ภูเก็ตทหารกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าอาสาสมัครและประชาชนมีการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกล5เครื่องจากรถดับเพลิงรถบรรทุกน้ำ6คันเครื่องสูบน้ำหาบหามรถแบ็คโฮและโดรนตรวจการรวมถึงเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจและทิ้งน้ำ57เที่ยวบินใช้น้ำกว่า 28,500 ลิตรควบคู่กับการปฏิบัติการฝนหลวงและจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวัง3ผลัดต่อวันป้องกันไฟปะทุซ้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสยังคงขอความร่วมมือประชาชนงดเผาในที่โล่งทุกกรณีโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้แนวป่าและพื้นที่พรุหากพบกลุ่มควันจุดความร้อนหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าขอให้รีบแจ้งผู้นำท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในระยะยาว
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอด พบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนปลาหมึก
9: กลิ่นอะไรโชยมานะเหมือนกลิ่นปลาเค็ม
10: โน่นไงพ่อค้าขายปลาหมึกย่างเห็นไหมเขาเอาปลาหมึกแขวนไว้เป็นแถวแถวใครอยากซื้อตัวไหนก็เลือกได
9: ้เย็นนี้คุณแม่บอกว่าจะทำแกงจืดปลาหมึกยัดไส้หมูถึงไม่ได้กินปลาหมึกย่างเราก็ได้กินปลาหมึกเหมือนกัน
10: คุณพ่อบอกว่าอยากกินปลาหมึกผัดกะเพราจะให้คุณแม่ทำให้ด้วย
9: คุณครูบอกว่าปลาหมึกไม่ใช่ปลา
10: ถูกแล้วปลาหมึกไม่ใช่ปลาแต่มันมีชื่อว่าปลาหมึกเพราะมันเป็นสัตว์ที่ว่ายอยู่ในน้ำเราจึงเรียกว่าปลาหมึก
8: ปลาหมึกเป็นสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังมีถุงน้ำสีดำเหมือนอย่างหมึกเอาไว้พ่นเพื่อพรางตัวปลาหมึกมีหลายชนิดเช่นปลาหมึกกล้วยปลาหมึกหอมปลาหมึกสาย
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: บางจากหนุนแทนไบโอฟิลฟอสซิลชี้เพิ่ม GDP ไทยได้มากกว่า EV นายชัยวัฒน์โควาวิสารัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าทางออกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทยคือไบโอฟิลเนื่องจากสามารถนำมาใช้แทนฟอสซิลได้ทันทีในสัดส่วน 10-20% โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานซึ่งปัจจุบันทั่วโลกมีรถยนต์กว่า 1,400 ล้านคันรวมถึงปั๊มน้ำมันและท่อขนส่งที่รองรับเชื้อเพลิงเหลวอยู่แล้วการเปลี่ยนผ่านสู่ไบโอฟิลจึงทำได้ง่ายและตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งการส่งเสริมไบโอฟิลยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาลต่างจากการส่งเสริม EV แบตเตอรี่หรือโซลาร์เซลล์ที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบและเทคโนโลยีจากต่างประเทศถึง 100% ทำให้ไทยสูญเสียดุลการค้ามูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนในไทย 100% แต่สำหรับไบโอฟิลมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมด 100% จะหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่การปลูกพืชเกษตรการคั้นน้ำมันจนถึงการกลั่นและใช้ในประเทศซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาลที่จะช่วยเพิ่ม GDP ของประเทศอย่างยั่งยืนบางจากกำลังเปลี่ยนผ่านจากเชื้อเพลิงชีวภาพยุคแรกไปสู่ยุคที่2และ3ซึ่งจะใช้เศษวัสดุทางเกษตรเช่นกิ่งก้านใบหญ้าและเศษฟางมาผลิตเป็นน้ำมันโดยมีผลิตภัณฑ์เรือธงคือ SAF หรือน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนและน้ำมันดีเซลยั่งยืนทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคือการต่อยอดจากไบโอฟิลไปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพขั้นสูงเช่นพลาสติกชีวภาพยาเครื่องสำอางไปจนถึงการผลิตคอลลาเจนจากพืชซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้หลายเท่าตัวและรักษาผลประโยชน์ให้ตกอยู่กับคนไทยจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท. News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้
9: ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: เกษตรเพื่อประชาองค์การสะพานปลาดำเนินการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงชายแดนใต้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดเช็คอินใหม่ของจังหวัดสงขลาโดยเดินหน้าพัฒนาท่าเทียบเรือประมงชายแดนใต้อย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันท่าเทียบเรือประมงสงขลาเป็นตลาดซีฟู้ดมาร์เก็ตรองรับลูกค้า3จังหวัดชายแดนใต้และทับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยมีแผนพัฒนาท่าเทียบเรือประมงสงขลา2หรือท่าสะอ้านให้เป็นตลาดสัตว์น้ำกลางวันหรือซีฟู้ดมาร์เก็ตที่ไม่ใช่ท่าเทียบเรือที่เอาแค่สัตว์น้ำลงอย่างเดียวโดยจะมีการซื้อขายทั้งปลีกและส่งพร้อมปรับปรุงพัฒนาให้เป็นตลาดที่มีสุขะอนามัยอาหารปลอดภัยเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคทั้งคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะนำสัตว์น้ำที่มีจุดเด่นและจุดขายของท่าเทียบเรือประมงสงขลามาทำเป็นไฮไลท์เพื่อส่งขายที่สะพานปลากรุงเทพหรือในพื้นที่อื่นๆของกรุงเทพเพื่อสร้างจุดขายและรายได้เพิ่มให้กับชาวประมงขณะเดียวกันยังมีแผนขยายท่าเรือน้ำลึกสงขลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลาอีกด้วยสนับสนุนโดยองค์การสะพานปลากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการผู้คุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่สคบผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอผู้แทนการไฟฟ้านครหลวงกฟน.และสภาองค์กรของผู้บริโภคลงพื้นที่ตรวจสอบสลากสินค้าโซลาร์เซลล์ณศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครการลงพื้นที่ครั้งนี้สืบเนื่องจากความห่วงใยของนายอนุทินชาญวีรกุลที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้สินค้าและบริการที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานโซลาร์เซลล์แบบติดตั้งบนหลังคาโซลาร์รูฟซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมในหลายครัวเรือนแต่กลับพบว่ามีปัญหากับผู้บริโภคถูกหลอกให้ใช้อุปกรณ์และติดตั้งระบบไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยที่ผ่านมาได้สั่งการให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีและเลขานุการสคบเข้าร่วมประชุมหารือมาตรการกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาสคบจะยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคโดยผลักดันให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมสลากเป็นการเฉพาะและยกระดับธุรกิจการติดตั้งระบบการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาโซลาร์รูฟท็อปให้เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมรัฐบาลจะสนับสนุนพลังงานสะอาดแต่ต้องมาพร้อมกับมาตรฐานความรับผิดชอบและการคุ้มครองผู้บริโภคสคบทำหน้าที่ควบคุมผู้บริโภคและขณะเดียวกันเราจะไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการการขายสินค้าต้องได้มาตรฐานฉลากถูกต้องหากเจอไม่ได้มาตรฐานผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบส่วนพี่น้องประชาชนก่อนซื้อหรือติดตั้งโซลาร์เซลล์ขอให้ตรวจดูฉลากทุกชิ้นดูผู้ผลิตผู้นำเข้าแหล่งที่มาและหากมีเครื่องหมายมอกก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจสิ่งสำคัญคือเก็บสัญญาและใบเสร็จให้ครบถ้วนอย่าหลงเชื่อของถูกผิดปกติหรือโฆษณาออนไลน์ที่ไม่มีเอกสารรับรองเพราะอาจเสียทั้งเงินเสียทั้งทรัพย์สินและเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคัมศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอด พบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนชักน้ำลึกชักสื่อเข้าบ้าน
8: สวนหน้าบ้านลุงกำนัน
9: วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากที่มาช่วยกันแล้วก็ขอขอบคุณคุณลุงกำนันที่ให้พวกเรานอนพักที่บ้านด้วยนะครับ
10: ทางสะดวกละเสร็จโจรงานหมูจริง
11: ๆเช้าวันต่อมาก
12: ระเป๋าเงินฉันหาย
13: โอ๊ยไอ้ของฉันก็หายอ
9: ่
13: ะ
9: MP3 ของพี่ก็หายอ่ะ
14: โอ๊ยเสียงดังอะไรกันแต่เช้าเนี่ยคนจะนอน
9: แกนทุกคนน่ะของหายกันเกือบหมดเลยนะเอ๊ะนี่แล้วพี่ตุ๋นอยู่ไหนอ่ะ
14: เออนั่นสิ
15: หรือว่าพี่ตุ๋น
12: เฮ้ยชักน้ำลึกชักสึกเข้าบ้านแท้ๆพี่แก่น
9: อืมใช่ชักน้ำลึกชักสึกเข้าบ้านหมายถึงคนที่นำสิ่งที่เป็นอันตรายเข้ามาสู่บ้านของตนเองจนทำให้เดือดร้อนกันไปหมดเอ้ยแก่นเอ้ย
14: แก่นขอโทษครับ
16: นั่นสินะทำไมฉันถึงโง่พาแขกมาใช้ห้องตัวเองก็ไม่รู้ด่าเนี่ยว่าในใจก็นึกถึงคำพูดของสวามีเข้าหรือไม่ใช่ที่พูดเป็นเชิงสั่งให้หลอนพาอิซาเบลล่ามาอาบน้ำแต่งตัวที่ห้องนี้ก็ไม่เป็นไรนี่คะดีซะอีกที่ห้องนั้นมีเสื้อผ้าใหม่ๆสวยๆเตรียมไว้เยอะเชียวเจ้านางยังไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ำนางข้าหลวงผู้พักดีบอกแล้วทำไมฉันจึงต้องแต่งตัวสวยเป็นพิเศษด้วยล่ะซาเนเดดาเนียลถามเล่นๆขณะที่เดินตามซาเนเดไปยังห้องพักอีกห้องหนึ่งซึ่งคงจะจัดไว้สำหรับแขกพิเศษตามระเบียบของวังใหญ่ที่จะต้องมีห้องพักเช่นนี้เตรียมไว้ให้พร้อมตลอดเวลาซาเนเดปรนิบัติรับใช้ในการอาบน้ำและแต่งตัวอย่างพิถีพิถันแต่พอเสร็จเรียบร้อยดาเนียลกลับบอกว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินซาเนเดช่วยลงไปบอกที่ห้องเครื่องให้เขาจัดอาหารนิดหน่อยส่งขึ้นมาบนนี้ก็แล้วกันแล้วไปเรียนชีคด้วยว่าฉันขอพักสักชั่วโมง2ชั่วโมงท่านคงจะไม่ว่าอะไรหรอกซาเนเดทำหน้าประหลาดใจตายจริงแล้วเจ้านางจะไม่ลงไปร่วมโต๊ะอาหารกลางวันกับแขก2คนนั่นหรอคะท่าทางจะเป็นคนสำคัญทีเดียวชีคสั่งเตรียมการต้อนรับซะใหญ่โตดาเนียลฝืนยิ้มอย่างขมขื่นก็แขกสำคัญนะสิแต่ไม่ใช่สำคัญสำหรับฉันนี่ให้ชีคต้อนรับไปคนเดียวก็เกินพอแล้วฉันขอนอนพักดีกว่าหล่อนเกือบจะหลุดปากออกมาแล้วว่าอิซาเบลล่านั้นส่งความสำคัญต่อการริมอับดุลลายิ่งซะกว่าใครๆในโลกแม้แต่ซาไนเดเองอีกไม่ช้าก็จะต้องงกเงินๆปรนิบัติรับใช้หญิงสาวชาวฝรั่งเศสผู้นั้นเมื่อถึงวันนั้นชื่อดาเนียลซาเนเดก็แทบจะลืมไปจากหัวใจจนหมดสิ้นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงต่อมานางข้าหลวงน้อยๆ 2-3 คนก็เชิญถาดอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาวางเทียบให้หน้าเตียงซาเนเดตามมาตรวจดูความเรียบร้อยแล้วนั่งอยู่เป็นเพื่อนชี้ชวนให้ดาเนียลลิ้มรสอาหารแปลกๆและเครื่องดื่มหลากรสเสียงเคาะประตูดังขึ้น2จังหวะและบานประตูก็เปิดพางออกโดยแรงไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ทำอาการเช่นนั้นได้ก็คือประมุขของวังศิลาขาวบัดนั้นเขาอาบน้ำแต่งกายใหม่เรียบร้อยแล้วใบหน้าสดใสแต่ดวงตาขุ่นมัว เมื่อมองเขม็งมายังสาวน้อยผู้นั่งอยู่บนต่างเตี้ยๆริมหน้าต่างไม่สบายมากเหรอดาเนียลเขาเดินไปใกล้แล้วถามเสียงเรียบๆไม่บอกถึงความอาทรแต่อย่างใดหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองเขาแล้วตอบด้วยเสียงเดียวกันไม่มากอะไรหรอกค่ะเพียงแค่เพลียก็เลยขอพักสักหน่อยการิมเลิกคิ้วอ้าวแล้วไม่ห่วงแขกสำคัญของเธอหรอกหรอใครล่ะคะแขกสำคัญของฉันหล่อนพูดเรียบๆแต่แล้วก็เปลี่ยนความคิดทำสีหน้าให้เป็นยิ้มระรื่นอุ๊ยฟิลิปนั่นล่ะคะไม่ต้องห่วงหรอกค่ะฉันบอกเขาแล้วว่าบ่ายๆจะพาไปเดินเล่นและไปดื่มน้ำชากันในสวนแล้วยังมีดินเนอร์อีกทั้งมื้อที่เราจะได้พูดคุยกันให้สมกับที่จากกันมานานหลายวันคุณเองสิคะการริมเห็นจะต้องต้อนรับแขกสำคัญฝ่ายหญิงซะแล้วน่ากลัวจะต้องทำงานหนักหน่อยนะแต่คุณก็เต็มใจไม่ใช่หรอการิมอับดุลลาขบฟันแน่นเขานิ่งมองดาเนียลสักอึดใจแล้วกระแทกเท้าเดินออกไปจากห้องโดยไม่หันกลับมามองอีกเลยซานเดย์มีสีหน้าหวาดหวั่นหล่อนมองดูนายสาวแล้วถามเสียงแผ่วเบาชีกไม่พอใจอะไรแน่คะเจ้านางถ้าท่านโกรธว่าเจ้านางไม่ลงไปช่วยรับแขกแล้วก็แย่เลยซานเดย์เองก็ไม่ชอบหน้าผู้หญิงคนนั้น

ก็ใช่น่ะสิคะโทษชีกน่ะเห็นท่านเป็นหนุ่มเจ้าสังราญอย่างนั้นเถอะเวลาทำงานไม่มีใครเก่งเท่าท่านเลยบ้านเมืองเจริญพอท่านกับท่านชีกฮัตสันแท้ๆไม่อย่างนั้นป่านี้ก็คงย่ำแย่อยู่แบบโบราณหลายพันปีอยู่นั่นแล้วแล้วเรื่องของผู้หญิงล่ะดาเนียลถามอย่างระมัดระวังได้ยินว่ามีแวดล้อมมากมายไม่ใช่หรอนางข้าหลวงทำสีหน้าครุ่นคิดในที่สุดก็สายศีรษะปฏิเสธอย่างมั่นใจไม่เห็นว่าท่านสนใจใครเป็นพิเศษสักคนเวลาที่ไปต่างประเทศท่านก็สนุกไปตามประสาแต่ท่านไม่เคยเอาเปรียบใครนะคะผู้หญิงคนไหนที่มาติดต่อด้วยก็ล้วนแต่สมัครใจมาทั้งนั้นแล้วท่านก็ตอบแทนสักคุ้มค่าทีเดียวดาเนียลขุ่นใจขึ้นมาทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นก็นี่แหละฟิลิปและเพื่อนสาวๆของหล่อนมาเล่าให้ฟังก่อนที่หล่อนจะได้พบหรือได้ยินชื่อการิมอับดุลลาซะอีกหล่อนสิ้นความปรารถนาที่จะคุยกับนางข้าหลวงอีกต่อไปแต่ซาเนเดไม่รู้ถึงความคิดนั้นหล่อนจึงเจรจาเจ้ยแจ้วต่อไปถึงคุณคนสวยนี่มาที่นี่แล้วทำสนิทสนมกับชีกต่างๆนานาเนี่ยซาเนเดก็ไม่เคยได้ยินท่านพูดถึงนะคะรูปถ่ายอะไรก็ไม่เคยนำติดตัวมาด้วยเลยไม่อย่างนั้นเวลาที่ท่านไปเที่ยวไหนๆท่านมักจะถ่ายรูปมาอวดเจ้านางที่วังใหญ่กับพวกคุณผู้หญิงแล้วซาเนเดก็ได้ชมด้วยทุกครั้งเลยอ๋อพูดถึงรูปถ่ายนางข้าหลวงทำท่าเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้ซาเนเดเคยเห็นรูปผู้หญิงคนหนึ่งบนโต๊ะทำงานของท่านที่ห้องบนหอคอยนานมาแล้วค่ะท่านเคยเรียกให้นำอะไรขึ้นไปให้ก็ไม่รู้บังเอิญมองเห็นภาพนั้นเข้าแต่พอเห็นว่าซาเนเดมองดูท่านก็รีบเก็บซ่อนซะทันทีเลยอาจจะเป็นรูปคุณคนนี้ก็ได้ดาเนียลพูดลอยๆอุ๊ยไม่ใช่ค่ะซาเนเดคานทันทีคนนี้ผมดำนี่คะคนในรูปผมไม่ดำและยังเป็นเด็กอยู่เลยแหมว่าเห็นแวบเดียวจำได้ท่วนถี่จริงดาเนียลว่านี่ซาเนเดว่าหน่อยเถอะนะวานไปจัดเครื่องน้ำชาของว่างเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วบอกใครๆว่าอีกสัก2ชั่วโมงฉันจะลงไปป่านนี้เขาคงรับประทานอาหารกลางวันกันอยู่แล้วก็คงจะเข้าห้องพักผ่อนพวกฝรั่งเศสต้องนอนกลางวันนานจ้ะรู้ไว้ซะด้วยเป็นอันว่าคุณผู้หญิงคนนั้นจะพักอยู่ที่ห้องเจ้านางเหรอคะซาเนเดทำเสียงไม่พอใจไม่เอาล่ะยุ่งยากวุ่นวายเดี๋ยวซาเนเดจะให้เด็กยกกระเป๋าของเขาไปที่ห้องพักสำรองดีกว่าพอขึ้นมาก็จะพาไปที่นั่นเลยไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายในห้องของเจ้านางเลยดาเนียลยิ้มอย่างอ่อนใจตามใจซาเนเดเถอะเห็นดีเห็นงามยังไงก็จัดไปเลยใครถามก็บอกว่าเป็นคำสั่งของฉันก็แล้วกันตลอดกลางวันดาเนียลจึงพยายามเลี่ยงไม่พบหน้าการริมซะเลยไม่พยายามซักถามได้ว่าเขาต้อนรับแขกพิเศษอย่างไรจนกระทั่งเกือบจะถึงเวลารับประทานอาหารว่างหล่อนจึงลงมาจากห้องส่วนตัวในชุดอยู่กับบ้านแบบเรียบๆตามประเพณีของหญิงสาวเผ่าอาหรับฟิลิปเดินกลับไปกลับมาอยู่ในห้องรับแขกมหัดเล็กคนหนึ่งคอยดูแลรับใช้เขาแต่เมื่อเห็นเจ้านางเข้ามาในห้องนั้นเขาก็ทำท่าจะเลี่ยงออกไปแต่ดาเนียลกลับพยักหน้าเป็นสัญญาณให้เขาอยู่ต่อไปอ้าวคนอื่นๆไปไหนกันล่ะคะหญิงสาวถามหนุ่มชาวฝรั่งเศสเรียบๆทำไมคุณมานั่งเหงาอยู่คนเดียวฉันต้องขอโทษที่ไม่ลงมาต้อนรับเพราะเกิดไม่สบายขึ้นมาฟิลิปยิ้มอย่างรู้เท่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเห็นนางข้าหลวงกับมหาดเล็กบอกว่าคุณไปเที่ยวทะเลทรายซะทั้งคืนก็คงจะต้องหมดแรงนั่นแหละเขาว่าดาเนียลทำสีหน้าเย็นชาจริงอย่างที่คุณเข้าใจค่ะฟ

0: ิลิปนี่ก็จะลงมาดูความเรียบร้อยเท่านั้นแล้วก็จะกลับขึ้นไปข้างบนอีกไว้ตอนดินเนอร์เราค่อยพบกันนะคะหล่อนตอบเสียงเรียบ
1: อ้าวแล้วจะปล่อยผมไว้อย่างนี้น่ะเหรอ
0: ฟิลิปร้องอย่างไม่พอใจ
1: ไม่ชวนไปเดินเล่นหรือทำอะไรให้หายเบื่อมั่งหรือไงเอ้ยดาเนียลผมไม่เข้าใจเลยว่าคุณอยู่ที่วังกลางทะเลทรายนี้ได้ยังไงน่าเบื่อจะตาย
0: หญิงสาวยิ้มน้อยๆเมื่อตอบอย่างชัดถ้อยชัดคำว่าแต่ฉันไม่เบื่อเลยนี่คะมองไปทางไหนก็ล้วนแต่น่าดูน่าชมแปลกตาไปซะทั้งนั้นคุณยังไม่ตอบเลยว่าน้องสาวของคุณไปอยู่ซะที่ไหนหรือว่ายังคงเข้าห้องนอนพักกลางวันอย่างที่เคยชิน
1: นั่นเขาทำกันตอนหลังอาหารกลางวัน
0: ชายหนุ่มตอบเสียงขุ่นๆแต่พอออกมาจากห้องสวามีรูปหล่อของคุณก็ชวนน้องผมออกไปขี่ม้าเล่นนี่กำลังขึ้นไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายกันอยู่ยังไม่ทันขาดคำเสียงฝีเท้าหนักๆทีๆก็ดังมาตามระเบียงหินอ่อนแล้วอิซาเบลล่าก็ปรากฏตัวออกมาหล่อนไม่สวมชุดขี่ม้าโก้เก๋อย่างที่ดาเนียลคิดคาดเพียงแต่นุ่งกางเกงขายาวแบบทันสมัยกับเสื้อเชิ้ตแพลนริ้วลายสดกระจ่างเหมาะกับบรรยากาศกลางทะเลทรายยิ่งนัก
2: เอ้าลงมาได้แล้วเหรอเจ้านาง
0: หล่อนทำเสียงหยันหยันและเรียกขานดาเนียลอย่างที่พวกในวังเรียกให้ได้ยิน
2: นึกว่าจะนอนสลบไปถึงรุ่งเช้าซะละจะออกไปขี่ม้าเล่นกับเราไหมล่ะการิมเขาชวนฉันว่าจะไปขี่ม้าจนถึงโอเอซิสแน
0: ่ดาเนียลสะดุ้งจนหน้าซีดกับคำบอกเล่านั้นหล่อนไม่มีทางรู้เลยว่าการิมไม่ได้พูดเช่นนั้นแต่อิซาเบลล่าผู้ปราดเปรียวได้ยินนางข้าหลวงที่เข้าไปช่วยหล่อนแต่งตัวเล่าให้ฟังถึงการไปปิกนิกที่โอเอซิสเท่านั้นหล่อนก็นำมาผูกเป็นเรื่องได้อย่างสอดคล้องการริมเดินปังๆเข้ามาอีกคนสีหน้ายังคงเบื้องตึงแต่พอเห็นว่าในห้องนั้นมีใครอยู่บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่ดาเนียลกับฟิลิปยืนเคียงคู่อยู่ด้วยกันทำให้เขาเปลี่ยนสีหน้าเป็นยิ้มแย้มกับอิซาเบลล่าแล้วเดินตรงไปหาหล่อนทันที
1: โอ้โหแต่งตัวซะสวยเชียวทะเลทรายของผมน่ะไม่มีใครมาคอยดูหรอกนะ
0: หญิงสาวชาวฝรั่งเศสทำท่ากระเงากระงอดใส่อย่างน่ารัก
2: แหมไม่ต้องมาค่อนขอดฉันหรอกการิมถึงยังไงก็ต้องแต่งสวยไปก่อนล่ะก็ชายาของคุณน่ะไม่แต่งเอาซะเลยนี่ดูสิไม่ทันไรก็ทำตัวราวกับสาวชาวอาหรับเข้าไปทุกทีละฉันกลัวว่าคุณจะเบื่อตาก็เลยส่งเคราะห์ให้ซะหน่อย
1: ใจดีนี่กระไร
0: การิมว่าเขาหันไปทางฟิลิปแล้วพูดเรียบๆว่า
1: คุณมีคนคุยถูกใจด้วยแล้วเราเห็นจะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเชิญตามสบาย
0: พูดจบเขาก็เดินกลายไปใกล้ดาเนียลพูดลอยๆว่า
1: เราจะกลับมาก่อนเวลาดินเนอร
0: ์ดาเนียลเลิกคิ้วสูงร้องทวงขึ้นทันทีว่า
2: เอ๊ะจะทันเหรอคะเห็นว่าจะไปตั้งไกลถึงโอเอซิสน่าจะเตรียมอาหารไปปิกนิกใต้แสงจันทร์มากกว่าโอ้น่ารักจังนะคะการิมถ้าได้อย่างนั้นก็ดีนะสิฟังดูโรแมนติกจังเลย
0: อิซาเบลล่าร้องอย่างดีใจ
1: เห็นจะไม่ได้หรอกอิซาเบลล่าอย่างน้อยก็ไม่ใช่ค่ำนี้อย่าลืมสิว่าผมแต่งงานแล้วเขายืนอยู่ทนโทษโน่นไง
0: ชายหนุ่มตอบเสียงต่ำๆ
2: จะเป็นไรอุ๊ยตายการิมนี่คุณกลายเป็นตะแก่หัวโบราณตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยตอนที่อยู่ที่ปารีสไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยนี่นา
1: อีกอย่างหนึ่งภรรยาของคุณก็มีพี่ชายของฉันเป็นเพื่อนแก้เหงาให้แล้วจะต้องห่วงใยอะไรนักหนา
0: อิซาเบลล่าหัวเราะขบขัน
1: ผมไม่ห่วงเขาหรอกห่วงตัวเองต่างหากกลัวว่าถ้าคุณพาไปถึงโอเอซิสแล้วจะไม่ยอมพากลับมานะสิที่นั่นน่ะมันมีมนต์ขลังพิลึกเชียวล่ะ
0: พูดจบเขาก็หันมามองหน้าดาเนียลเหมือนจะย้ำถึงความใน
1: แต่หญิงสาวกลับหันไปคุยกับฟิลิปซะเฉยๆเมื่อเห็นเช่นนั้นการริมจึงหันไปชวนอิซาเบลล่าออกไปจากห้องส่งเสียงเอตาโรเรียกคนเลี้ยงม้าเสียงขรมฟิลิปเรียกดาเนียลเดินออกมาตามที่ระเบียงชายหนุ่มชาวฝรั่งเศสหลิวตาให้น้องสาวของเขาอย่างมีความหมายแล้วถามดาเนียลอย่างจงใจให้การริมได้ยินแล้วเราจะทำอะไรกันดีล่ะดาเนียลเขาเล่นชวนกันไปเที่ยวสนุกซะแล้วนี่ผมน่ะเรื่องขี่ม้าไปไหนไกลๆเห็นจะไม่สู้ไม่สันทัดอย่างอิซาเบลล่าเขาการริมหัวเราะเสียงดังไม่ต้องบอกก็รู้อย่างคุณน่ะถนัดนั่งหน้าโต๊ะสี่เหลี่ยมยาวๆต่างหากใช่ไหมล่ะผู้ถูกขัดคอมีใบหน้าแดงกำทำไมเขาจะไม่รู้เท่าว่าการริมอับดุลลาหมายจะเยาะเย้ยเรื่องการที่เขาตกเป็นทาสการพนันอย่างถอนตัวไม่ขึ้นที่ร้ายก็คือเขาไม่มีทรัพย์สมบัติมากพอที่จะทำเช่นนั้นซะด้วยดาเนียลผู้ไม่เข้าใจความหมายยอกย้อนรีบตอบทันทีว่าเราจะไปนั่งดื่มน้ำชากันในสวนไงคะฉันสั่งเขาจัดไว้ที่ข้างสระน้ำแล้วล่ะที่ตรงนั้นน่ะแสนสบายจะตายดีกว่าไปขี่ม้าเล่นไปไหนๆน่ะดังนั้นหนุ่มสาวสองคู่จึงต่างแยกกันไปคนละทางดาเนียลมองจนม้าสองตัวหายลับไปจากประตูวังหล่อนจึงหันมาทางฟิลิปและบอกเขาว่าฟิลิปคะถ้าคุณไม่ว่าอะไรแล้วก็ฉันขอกลับขึ้นไปพักผ่อนสักพักเถอะรู้สึกปวดหัวจริงๆคุณเดินชมสวนตามสบายนะคะเครื่องน้ำชาพร้อมอยู่แล้วที่ริมสระแล้วตอนดินเนอร์ฉันจะรีบลงมาเร็วๆค่ะโดยไม่ยอมให้ชายหนุ่มทักท้วงหล่อนก็รีบหมุนตัวกลับวิ่งปรอเข้าห้องชั้นในแล้วตรงขึ้นบันไดไปยังห้องส่วนตัวโดยเร็วเมื่อเข้าห้องปิดประตูเรียบร้อยดาเนียลก็ทลาไปนอนคว่ำหน้าอยู่บนเตียงใหญ่ร้องไห้สะอึกสะอื้นปิ่มว่าจะขาดใจหล่อนเห็นแต่ภาพของการริมอับดุลลากับอิซาเบลล่าโฉมงามนั่งพร่ำพรอดกันอยู่ที่โคนต้นปาล์มกลางโอเอซิสอันสงัดเงียบถึงอย่างไรเมื่อมาพบพร้อมหน้ากันที่โต๊ะอาหารดาเนียลก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงไปซะจากภาพบาดตาอิซาเบลล่าเคล้าเคลียชีกหนุ่มอย่างไม่ยอมห่างถึงแม้เวลาที่เข้านั่งในโต๊ะเรียบร้อยแล้วสายตาสองคู่ก็วนเวียนมาสบการณ์อย่างไม่รู้นายฟิลิปส่งสายตาแสดงความเห็นใจมาให้ดาเนียลบ่อยครั้งและครั้งหนึ่งเขาถึงกระซิบว่าที่จริงเราน่าจะปล่อยให้สองคนนั่นเขาอยู่กันตามลำพังนะดูสิดาเนียลเขาไม่มองใครอื่นเลยล่ะหลังอาหารอิซาเบลล่าเสนอว่าน่าจะมีดนตรีหรือเต้นรำกันฉันมีเทปใหม่ๆมาจากปารีสหลายตลับเชียวรอเดี๋ยวนะคะจะไปหยิบมาให้หล่อนอวดพูดจบหญิงสาวผู้ปราดเปรียวก็วิ่งปรอหายลับเข้าไปในห้องชั้นในไม่กี่นาทีหล่อนก็กลับเข้ามาพร้อมด้วยตลับเทปใหม่เอี่ยมหลายตลับการริมอับดุลลาจัดการกับเครื่องเสียงที่ตั้งอยู่ตรงมุมห้องที่เว้าเข้าไปเป็นรูปโค้งเครื่องเสียงทุกชิ้นซ่อนอยู่ภายใต้ผ้าม่านกำมะหยี่สีน้ำเงินเข้มดังนั้นเมื่อเสียงดนตรีกระหึ่มขึ้นผู้ฟังก็จะไม่รู้เลยว่าเสียงนั้นดังมาจากจุดไหนความกังวานวิเวกนั้นบอกถึงคุณภาพของเครื่องเสียงชั้นเยี่ยมที่ไม่น่าจะมาซ่อนตัวอยู่กลางทะเลทรายเช่นนี้เลยวิเศษจังการิมคะคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนอย่างกับปราสาทโกโก้ในยุโรปอาหารฝรั่งเศสและเครื่องเสียงระดับนี้คุณมาพักที่นี่บ่อยๆเหรอคะแล้วใครล่ะที่เล่นเปียโนนั่นไม่น่าจะใช่คุณเลยนี่นาอิซาเบลล่าร้องอย่างตื่นเต้นชีกหนุ่มยิ้มน้อยๆของเหล่านี้ผมเพิ่งสั่งเข้ามาน่ะอิซาเบลล่าก่อนหน้านี้นานๆจะมาสักครั้งก็เวลาที่มีปัญหากับพวกกองคาราวานเท่านั้นแต่ตอนนี้เขาชำเลืองแวบหนึ่งมายังใบหน้าของภรรยาผู้นั่งครึมอยู่ที่ม้านั่งหน้าแกรนเปียโนคิดว่าอาจจะต้องมาบ่อยๆ หรือบางทีใครบางคนอาจจะจำเป็นจะต้องอยู่ที่นี่ต่อไปอีกนานก็ได
0: ้เขาทำตาเจ้าชู้ใส่อิซาเบลล่าแต่เหลือประกายตานั้นผ่านไปให้อีกหญิงหนึ่งผู้ทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ฟิลิปหัวเราะขึ้นอย่างขบขัน
2: ก็ใครกันล่ะที่จะต้องอยู่ที่นี่ต่อไปในที่นี้มีผู้หญิงถึงสองคนคุณคิดว่าน่าจะเป็นคนไหน
0: คำถามนั้นก้าวร้าวเกินไปดาเนียลไม่อาจทนฟังคำตอบได้หล่อนกำลังจะลุกหนีแต่ทว่าเสียงหัวเราะทุ้มๆดังขึ้นซะก่อน
2: อาจจะเป็นเราทุกคนก็ได้นี่ฟิลิปคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าแลนด์โรเวอร์ของคุณนั่นบางทีก็ไม่สามารถฝ่าพายุทรายไปได้แล้วเจ้าพายุทรายนี่น่ะเวลามันจะมามันก็ไม่เคยออกข่าวเปล่าประกาศ
0: คราวนี้อิซาเบลล่าและพี่ชายของหล่อนหน้าเสียไปตามๆกัน
2: ตายจริงถ้าเกิดเรื่องแบบนั้นจริงเราจะทำยังไงฉันน่ะทนอยู่แบบนี้นานๆไม่ได้หรอกนะคะการิมแล้วอาหารการกินล่ะถ้านานวันอย่างที่ว่าไม่พากันอดตายหรอกเหรอคะ
0: ยิ้มอย่างสาสมใจปรากฏขึ้นที่ดวงตาดำคมของชีกหนุ่มแต่ก็เป็นเพียงแวบเดียวแล้วเขาก็ตอบด้วยเสียงแสดงความขบขัน
2: ไม่กี่วันหรอกหน้าอิซาเบลล่าแค่สองสามวันคุณก็คงจะกลัวแทบขาดใจแล้วเราออกจากบ้านไม่ได้เลยต้องซ่อนตัวอยู่ข้างในนี่แหละ
0: เขาหันไปทางฟิลิปบอกชายหนุ่มผู้นั้นว่าเรื่องอาหารและความสะดวกสบายน่ะคุณไม่ต้องห่วงหรอกเพื่อนรักเรามีเตรียมไว้สำหรับใช้พอสักปีหนึ่งกระมัง
2: อิซาเบลล่าถอนใจยาวแหมค่อยยังชั่วงั้นเรามาเต้นรำกันดีกว่าคาการิมเพลงเพราะเชียว
0: หล่อนหัวเราะเพลงของหล่อนที่ว่าไพเราะเพราะพริ้งนั้นคือดนตรีจังหวะเร่าร้อนการิมพยักหน้าแล้วลุกขึ้นโค้งหญิงสาวตามมารยาทก่อนที่จะพาหล่อนเต้นรำไปรอบๆห้องที่ลื่นด้วยมันพื้นโมเสสอันงดงามเข้าลัดเลาะหลบเลี้ยวส่วนที่ปูพรมอย่างคล่องแคล่วชำนิชำนาญอิซาเบลล่าส่งเสียงหัวเราะพูดคุยประจอประแจไม่ขาดระยะ
2: เราเต้นรำกันมั่งสิดาเนียล
0: เสียงฟิลิปถามอยู่ใกล้ๆหญิงสาวหันไปมองเหมือนไม่ได้ยินคำถามนั้นแต่เมื่อฝ่ายชายจับมือหล่อนลุกขึ้นดาเนียลก็ไม่ขัดขืนเพียงสองสามจังหวะชายหนุ่มชาวฝรั่งเศสก็ระอาใจในเมื่อฝีเท้าของคู่เต้นของเขาไม่เข้ากันกับจังหวะดนตรีแม้แต่น้อยดูเหมือนว่าหล่อนปล่อยให้เขาพาตัวไปโดยปราศจากการสนองตอบ
2: ขอโทษค่ะฟิลิป
0: ดาเนียลฝืนยิ้มแล้วเงยหน้าขึ้นมองฟิลิปฉันไม่ชำนาญเพลงเร็วๆแบบนี้สักเท่าไหร่กลับมาจากสวิสคุณพ่อยังไม่ได้พาไปเที่ยวที่ไหนเลยแล้วที่โน่นครูก็เข้มงวดกวดขันดนตรีแบบนี้แทบจะไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำเต้นๆตามไปอย่างที่เคยเห็นตามโทรทัศน์เท่านั้นเองค่ะ
2: ถ้างั้นนั่งคุยดีกว่าไหม
0: แล้วเขาก็พาหล่อนไปนั่งที่หมู่เก้าอี้ตรงมุมห้องที่แสงสว่างส่องมาจากหลืบเพดานเพียงสลัวสลัวดาเนียลสุดตัวลงนั่งพยายามที่จะพูดคุยกับชายหนุ่มไปตามแกนแต่ในนาทีต่อมาความพยายามของหล่อนก็ใกล้จะสิ้นสูญเมื่อการิมหมุนร่างคู่เต้นของเขามาเฉียดใกล้เหมือนจงใจเสียงอิซาเบลล่าหวานระรื่น
2: จำได้ไหมคะการิมเพลงนี้ไงที่เราเต้นด้วยกันที่โรมเมื่อสองปีก่อน
0: ดาเนียลยิ้มกับตัวเองอย่างขมขื่นเมื่อคู่เต้นรำแสนหวานคู่นั้นลอยลิ่วไปเกือบจะถึงประตูบานหนึ่งหล่อนจะไม่ประหลาดใจเลยถ้าการริมจะพาอิซาเบลล่าหายออกไปที่ระเบียงอันมืดสลัวหรือจะปรากฏเสียงฝีเท้าของคนทั้งสองขึ้นบันไดไปยังห้องบนหอคอยหล่อนไม่รู้สึกตัวเลยเมื่อร่างสูงๆเดินมาหยุดใกล้แล้วมีเสียงถามดังขึ้น
2: เต้นรำกันไหม
0: ไม่หล่อนเปล่งเสียงออกมาได้เพียงนั้นก็ขาดหายไปดาเนียลเสลุกขึ้นยืนหมุนตัวเดินไปที่บาร์เครื่องดื่มเสียเวลาในการรินสุราหวานชนิดหนึ่งลงในแก้วใบจิ๋วแล้วยกขึ้นจิบช้าๆ
1: เมื่อวางแก้วนั้นลงหล่อนก็ยกมือขึ้นกรีดน้ำตาที่ออกมาอย่างไม่อาจยั้งไว้ได้ดังนั้นหญิงสาวจึงไม่ได้เห็นใบหน้าเครียดเขม็งของผู้ถูกปฏิเสธอย่างไม่ใยดีการเริมเดินด้วยฝีเท้าหนักๆไปยังบาร์เครื่องดื่มบ้างเขารินไวน์ใส่แก้วสองใบแล้วเดินถือกลับไปที่อิซาเบลล่าโดยไม่เอ่ยปากพูดจากับภรรยาแม้แต่คำเดียวเมื่อเดินกลับมานั่งที่เดิมฟิลิปก็ชวนว่าออกไปเดินเล่นที่สวนดอกไม้กันไหมดาเนียลผมว่าในยามกลางคืนเช่นนี้อากาศคงจะเย็นสบายกว่าเมื่อตอนบ่ายมากทีเดียวดีเหมือนกันค่ะในนี้ออกจะอึดอัดได้อากาศโปร่งๆฉันคงจะหายปวดหัวหญิงสาวตอบเรียบๆแล้วเดินนำชายหนุ่มชาวฝรั่งเศสออกไปจากห้องอย่างไม่สนใจใยดีกับใครอื่นฟิลิปถอนใจยาวอย่างอึดอัดเขาเป็นผู้ที่สิ้นความอดทนง่ายกว่าน้องสาวอย่างมากการกระทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากจำเป็นต้องใช้เวลาแล้วเขาจะสิ้นศรัทธาเอาทีเดียวแต่สำหรับครั้งนี้อิซาเบลล่าอธิบายให้เขาฟังอย่างละเอียดว่าถ้าแผนการสำเร็จอย่างสวยงามเขากับหล่อนก็จะสมหวังนั่นหมายถึงทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลรวมทั้งความเป็นปึกแผ่นของสกุลก็จะตามมาบิดาและมารดาของเขาทั้งสองได้พูดแย้มเป็นในๆว่าเท่าที่ยังทำธุรกิจร่วมกับบริษัทน้ำมันของคูฮาได้จนกระทั่งถึงบัดนี้ก็เพราะความเมตตาของชิคฮัตสันเท่านั้นถ้าแม้ว่าเขาจะละมือจากธุรกิจนั้นในวันใดวันหนึ่งก็ไม่แน่นักว่าคณะผู้บริหารชุดใหม่จะยังเอื้ออำนวยสิทธิพิเศษบางประการให้แก่ตระกูลซังแซต่ออีกหรือไม่เพราะเท่าที่ปรากฏก็ไม่เห็นว่าสมาชิกของตระกูลนี้คนใดมีความสนใจใยดีที่จะสานต่องานอันเต็มไปด้วยความยุ่งยากสลับซับซ้อนนี้สักคนเดียวถึงแม้ว่าอิซาเบลล่าได้สมรสกับชีการีมอับดุลลาและเขาได้แต่งงานกับดาเนียลแม้ว่าหล่อนจะเหลือเดนจากชีกหนุ่มผู้นั้นแล้วไม่ว่าทรัพย์สินส่วนตัวที่จะได้รับมาจากการสมรสและประโยชน์ทางธุรกิจก็จะตามมาเป็นทิวแถวเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็ไม่ควรละความพยายามสิฟิลิปบอกตัวเองแล้วพยายามพูดจากเกี้ยวพาดาเนียลไปตามบทบาทเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้รับการสนองตอบแต่อย่างไรจนเกิดความท้อแท้ใจอย่างที่สุดแต่เสียงเด็ดเดี่ยวด้วยความหมายมาดในใจของอิซาเบลล่าก็คอยบอกบทเขาอยู่ตลอดเวลาอย่าลืมนะว่าถ้าเราไปพบว่าสองคนนั่นเกิดรักใคร่กันจริงๆขึ้นมาวิธีของเราก็คือสร้างความกินแหนงแคลงใจระหว่างเขาให้เกิดขึ้นให้ได้พอระแวงกันขึ้นไอ้ความหวานชื่นจอมปลอมนั้นจะเหลืออยู่เหรอทีนี้ก็ทีใครทีมันล่ะพี่ก็จัดการกับคนของพี่ฉันก็จัดการกับการริมซึ่งคิดว่าไม่ยากเย็นอะไรผู้ชายน่ะลองลงว่าหลงตามืดตามัวทุกคนไอ้ที่ว่าฉลาดปราดเปรียวพอไร้สติเข้าพี่ก็รู้นี่ว่ามันเรื่องง่ายยิ่งใหญ่หน้าจืดดาเนียลของพี่ยิ่งแล้วใหญ่ออกมาจากโรงเรียนบนภูเขาแบบนั้นไม่มีวันรู้หรอกว่าโลกหมุนไปเร็วแค่ไหนแล้วปวดหัวมากเหรอฟิลิปถามหญิงสาวอย่างอาทรงั้นกลับเข้าไปข้างในกันดีไหมอากาศอาจจะเย็นเกินไปสำหรับคุณพูดจบเขาก็จับแขนดาเนียลพากลับเข้าไปที่ห้องรับแขกแต่แล้วก็สะดุ้งเมื่อพบว่าในห้องนั้นมีแสงสว่างเหลือเพียงโคมไฟที่มุมห้องเท่านั้นเสียงดนตรีที่ดังก้องในจังหวะเร่าร้อนสนุกสนานกลายเป็นเพลงไพเราะแผ่วเบาท่วงทำนองหวานซึ้งในจังหวะวอลส์และหนุ่มสาวที่เต้นรำกันอยู่กลางห้องนั้นก็อยู่ในท่วงท่าอันน่าประทับใจถ้าแม้นว่าผู้ที่ได้มองอยู่มิได้มีใจอคติต่อภาพนั้นเช่นดาเนียลลอนปัดมือฟิลิปออกจากแขนแล้ววิ่งผ่านห้องโถงทำท่าจะขึ้นบันไดไปชั้นบนโดยปราศจากความอดทนอีกต่อไปแต่มือแข็งแรงของฝ่ายชายหยุดยั้งหล่อนไว้ทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยล่ะดาเนียลเขาทำได้เราก็ทำได้มั่งสิจะได้ไม่แพ้เปรียบกันเขากระซิบถามอย่างอ่อนโยนหญิงสาวไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้นภาพของการิมอับดุลลา ที่กอดประคองหญิงสาวชาวฝรั่งเศสผู้ปราดเปรียวไว้ในอ้อมแขนทำให้หล่อนเข้าใจถึงสภาพของตัวเองอย่างท่องแท้ทีเดียวจริงอย่างที่อิซาเบลล่าพูดทั้งหมดเขาแสร้งแสดงความรักกับฉันก็เพียงเพื่อให้เขาได้ทำตามความประสงค์ของลุงของเขาเท่านั้นจากนี้แล้วฉันก็คงต้องถูกกักขังไว้ที่นี่คนเดียวจนกว่าฉันจะยอมลงนามในใบหย่าให้เขาน่ะสิดาเนียลหมกมุ่นอยู่ในความคิดอันขมขื่นจนไม่รู้ว่าฟิลิปค่อยๆดึงร่างหล่อนไปกอดไว้ในวงแขนอย่างปรีดาแม้กระทั่งเขาก้มลงจุ่มพิบหล่อนที่ริมฝีปากหล่อนก็ยังคงไม่รู้สึกรู้สมเหมือนดังว่าตกในมนต์สะกดเมื่อลืมตาขึ้นอย่างงงงวยดาเนียลก็พบว่าฟิลิปถอยห่างไปสักก้าวและร่างสูงของบุรุษอีกคนหนึ่งกลับมายืนเคียงข้างดาเนียลไม่คิดอะไรทั้งสิ้นหล่อนสะบัดหน้าขจัดความงุนงงแล้ววิ่งขึ้นบันไดไปโดยเร็วทิ้งให้ชายหนุ่มทั้งสองมองตามไปด้วยใบหน้าเบื้องตึงปันปานกันคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งนะคะไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนส่วนดิฉันก็จะไปจิบน้ำสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเนื่องจากว่าเพิ่งจะหายป่วยจากหวัดมานะคะไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่าค่ะ

ฟังกำลังรับฟังรายการสวนอักษรทาง FM 100.5 MHz นะคะดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะกำลังอ่านหนังสือเรื่องตามหัวใจไปสุดล่าอยู่ค่ะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเป็นช่วงการเต้นรำอลเวงนะคะเนื่องจากมีภาพบาดตาบาดใจกับทั้งดาเนียลแล้วก็การริมอับดุลลาด้วยนะคะดูเหมือนว่าสองพี่น้องจอมแสบอิซาเบลล่าและฟิลิปจะสร้างความคลางแคลงใจให้กับดาเนียลและการิมไม่น้อยทีเดียวค่ะเรามาติดตามกันต่อนะคะกับความสนุกสนานในหนังสือเรื่องตามหัวใจไปสุดล่าค่ะสัปดาห์ผ่านไปอย่างน่าทรมานดาเนียลไม่ค่อยจะได้พบหน้าการริมอับดุลลาและเพื่อนหญิงของเขาสักเท่าไหร่มีแต่ซาเนเดเท่านั้นที่มารายงานว่าทั้งคู่พากันไปเที่ยวตามสถานที่แปลกๆกลางทะเลทรายฟิลิปก็หายหน้าหายตาไปด้วยเป็นบางครั้งแต่ส่วนมากแล้วเขาจะป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆดาเนียลมากเท่าที่จะทำได้คอยเฝ้าพะเนาพะนอโดยไม่ทำตัวให้น่ารำคาญแต่อย่างใดในเวลาเดียวกันก็บรรจงใส่ยาพิษร้ายแห่งความระแวงเข้าไปในหัวใจบอบบางของหญิงสาวให้มากที่สุดเท่าที่โอกาสจะอำนวยซาเนเดเฝ้ามองพฤติการอันแปลกประหลาดนี้ด้วยความกลัดกลุ้มเจ้านางน้อยของหล่อนสู้ผอมลงไปทุกวันใบหน้าที่เคยงามสดใสบัดนี้เต็มไปด้วยร่องรอยของความทุกข์ระทมดวงตาของหล่อนไม่มองจับจุดอยู่ที่ใดเลยนอกจากเวลาที่การริมอับอิซาเบลล่าเฉียดมาใกล้หล่อนก็จะมองจ้องอยู่ตรงนั้นไม่แปลเปลี่ยนไปทางใดทั้งสิ้นแปลกนะไม่ค่อยจะพูดจะจากับใครเอาแต่จ้องหน้าฉันจนชักจะกลัวแล้วสิอิซาเบลล่าแกล้งพูดกับพี่ชายให้การริมได้ยินฟิลิปหัวเราะบางครั้งการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยมันก็ทำให้คนเราฟั่นเฟือนไปได้เหมือนกันเขาตอบอย่างมีความหมายแล้วหลิวตาให้น้องสาวทำเป็นไม่เห็นว่าชีกหนุ่มเจ้าของวังยืนอยู่ไม่ไกลเจินไปบ่ายวันหนึ่งเมื่อดาเนียลลงมาจากห้องพักหลังการพักผ่อนกลางวันฟิลิปก็แจ้งแก่หล่อนว่าการริมพาน้องสาวเข้าเมืองเห็นว่าจะไปซื้อเสื้อผ้าแพรพลอยอะไรก็ไม่รู้การริมก็ตามใจซะจนเหลิงไม่นึกว่าจะทอดทิ้งขุนให้กลุ้มใจอยู่แบบนี้เขาพูดด้วยเสียงแสดงความรำคาญเปล่านี่คะฟิลิปฉันไม่เห็นจะกลุ้มใจอะไรเลยดาเนียลตอบอย่างทนงตนฉันสบายดีในสภาพอย่างนี้ปลงซะละล่ะชายหนุ่มมองหล่อนอย่างสาสมใจเขาแอบยิ้มกระยิมเมื่อตระหนักถึงหัวใจที่เจ็บปวดของหญิงสาวสายตาของหล่อนมองเหม่อไปยังสระน้ำกลางสนามกว้างดาเนียลคุณพูดไม่ตรงกับใจคุณจะทนอยู่ในสภาพนี้ยังไงต่อไปอีกสักเท่าไหร่ในเมื่อเห็นอยู่ทนโทษแล้วการเรียนกับอิซาเบลล่าเขามีอะไรกันอยู่เขาพูดเสียงปลอบโยนเขาจับมือของหญิงสาวมาลูบคลำอย่างอ่อนโยนเหมือนพี่ชายกำลังปลอบน้องน้อยผมรู้ดีว่าคุณรักเขาจนเต็มหัวใจแต่ศักดิ์ศรีของคุณล่ะเอาไปทิ้งไว้ซะที่ไหนอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าวิธีของคุณจะไม่ให้ผลดีต่อใครเลยแม้แต่ตัวเองรู้หรือเปล่าดาเนียลว่าคุณกำลังทำลายตัวเองลงไปทุกวันตั้งแต่มาพบกันคุณไม่เคยยิ้มไม่เคยหัวเราะอย่างจริงใจเลยสักครั้งคุณกลายเป็นใครก็ไม่รู้ที่ผมไม่เคยรู้จักซะละก็แล้วจะให้ฉันทำยังไงหญิงสาวถามด้วยเสียงละห้อยซ้อยเศร้ายังน้อยการที่มีฟิลิปมาคอยดูแลห่วงใยก็ทำให้หล่อนสบายใจขึ้นไปซะจากที่นี่สิยังไม่สายเกินไปที่จะทำอย่างนั้นไปซะก่อนที่เขาจะทำลายคุณจนย่อยยับไม่เหลือแม้แต่วิญญาณเข้าใจไหมชายหนุ่มตอบอย่างรวดเร็วแต่จะทำได้ยังไงล่ะคะดาเนียลตอบอย่างกลัดกลุ้มคำพูดของฟิลิปทำให้หล่อนได้คิดถูกแล้วถ้าไปซะจากการริมซะเดี๋ยวนี้หล่อนก็คงจะยังเหลือศักดิ์ศรีอยู่บ้างคุณพ่อคุณแม่นั้นถ้าได้รู้ความจริงท่านก็คงจะไม่เคี่ยวเข็นอะไรหล่อนอีกหรอกแต่ถ้าหล่อนยังตัดใจไม่ได้ปล่อยตัวเองให้ล่องลอยไปตามชะตากรรม
ที่การริมอับดุลลาและอิสซาเบลล่าเป็นผู้ขีดวงไว้ให้ก็ไม่แน่หรอกว่าในที่สุดแล้วหล่อนจะยังเหลืออะไรอยู่อีกยิ่งถ้าเกิดเคราะห์ร้ายหล่อนมีลูกกับเขาไม่ว่าหญิงหรือชายก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการิมจะไม่ยินดีที่จะพรากลูกไปจากอกหล่อนอย่างเหี้ยมโหดถ้าถึงเช่นนั้นหล่อนจะทนได้หรือฟิลิปหล่อนมองดูผู้ที่คิดว่าเขาจริงใจต่ออย่างวิงวอนถ้าทำได้ง่ายๆอย่างที่คุณบอกฉันก็คงจะทำหรอกแต่นี่ไม่มีทางเลยนี่คะถ้าคุณตัดสินใจแน่นอนก็มีทางผมนี่แหละที่จะขับรถพาคุณไปในเมืองแล้วจับเครื่องบินกลับบ้านชายหนุ่มตอบโดยเร็วเกือบจะซ่อนความปลาบปลื้มยินดีไว้ไม่พ้นดาเนียลสะดุ้งหน้าเผือดซีดมิได้ค่ะทำอย่างนั้นไม่ได้เจ้านางคงจะไม่ยอมสั่งเครื่องบินให้ฉันอย่างแน่นอนคุณไม่รู้หรอกหรือว่าเครื่องบินที่พวกราชวงศ์จะใช้ได้ต้องเป็นเครื่องของหลวงเท่านั้นเครื่องบินพาณิชย์น่ะไม่มีหวังได้ใช้หรอกฟิลิปทำท่าคิดแต่แล้วเขาก็บอกด้วยเสียงแสดงความยินดีในความคิดเฉียบแหลมของตัวเองถ้างั้นก็ขับรถข้ามพรมแดนไปคูเวตสิพอถึงที่นั่นแล้วคุณจะไปไหนก็ได้ในโลกไม่มีอะไรต้องห่วงเลยแต่ฉันไม่มีเงินติดตัวเลยนี่คะหญิงสาวรำพันอย่างคับใจเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเป็นหน้าที่ของผมทั้งหมดฟิลิปรีบบอกอย่างคนใจกว้างต้องการเท่าไหร่ก็ได้ขอให้เชื่อใจเพื่อนเก่าของคุณเถอะดาเนียลแล้วก็อย่าคิดว่าผมต้องการอะไรเป็นของแลกเปลี่ยนถ้าคุณไม่รักผมผมก็ไม่เร่งเร้าแค่พาคุณไปพ้นจากความทุกข์ผมก็พอใจแล้วเขายกมือของหล่อนขึ้นจรดริมฝีปากฟิลิปคุณช่างดีกับฉันเหลือเกินหญิงสาวพึมพำฟิลิปรีบหันไปยิ้มกับแม่ไม้ด้วยไม่อาจระงับยับยั้งได้แต่เมื่อเขาหันกลับมาอีกครั้งหนึ่งดวงตาของเขาเป็นประกายหวานปนเศร้าผมยังไม่สิ้นหวังหรอกยอดรักเขาพูดเสียงระทมผมยินดีจะรอจนกว่าบาดแผลในหัวใจของคุณหายสนิทบางทีเมื่อถึงวันนั้นคุณอาจจะกรุณาผมบ้างดาเนียลเต็มไปด้วยความตื้นตันใจอย่างเหลือล้ำฟิลิปคุณไม่รังเกียจฉันเลยเหรออย่าพูดอย่างนั้นเป็นอันขาดเขาปิดริมฝีปากซีดเซียวของดาเนียลด้วยการแตะนิ้วลงไปเพียงแผ่วเบาตอนนี้เราต้องคิดถึงการที่จะจากไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดก่อนที่สองคนนั่นจะกลับมาซะแล้วล่ะที่รักเขาทำหน้าครุ่นคิดหนักแต่ก่อนอื่นเราจะต้องทำให้การริมระแวงว่าผมกับคุณมีอะไรกันจริงๆไม่อย่างนั้นเขาต้องตามไปเอาตัวคุณกลับมาจนได้เพื่อให้เป็นโรงงานผลิตลูกชายให้เขาไงล่ะแต่ถ้าเขาระแวงว่าคุณสิ้นรักเขาแล้วเขาก็คงจะมีความหยิ่งเกินกว่าจะทำอย่างนั้นผู้พูดตกใจทันทีที่เห็นแววตาที่เรืองโลดขึ้นมาด้วยความหวังของดาเนียลเขารีบพูดต่อไปโดยเร็วอีกอย่างหนึ่งเขาก็คงจะไม่คิดอะไรมากเพราะมีอิซาเบลล่าอยู่ด้วยจริงไหมล่ะนั่นคือประโยคที่ช่วยให้การตัดสินใจของดาเนียลสิ้นสุดลงทันใดทั้งที่ในส่วนลึกของหัวใจหล่อนเชื่อว่าการริมจะไม่คิดเลยว่าหล่อนรักใคร่กับฟิลิปซังแซแต่ถึงอย่างไรหล่อนก็ไม่มีทางเลือกซะแล้วคุณพูดถูกหมดทุกอย่างค่ะฟิลิปฉันต้องไปซะจากที่นี่ไม่เช่นนั้นฉันก็คงจะต้องตกเป็นทาสเขาตลอดไปเขาจะเก็บฉันไว้จนกว่าจะได้สิทธิ์ในหุ้นทั้งหมดของคุณพ่อเรื่องนั้นฉันไม่สนใจหรอกฉันกลัวแต่ว่าเขาจะเก็บฉันไว้แล้วตัวเองก็ไปสำเริงสำราญกับน้องสาวของคุณบางทีเมื่อกลับไปบ้านฉันจะบอกคุณพ่อให้โอนทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาซะให้หมดก็ได้จะได้จบเรื่องกันไปเสียหล่อนบอกเขาด้วยเสียงเข้มแข็งชายหนุ่มหน้าซีดไปเล็กน้อยเมื่อได้ฟังดังนั้นเขารีบทักท้วงโดยเร็ว
อย่าเพิ่งผลีผลามตัดสินใจทำอย่างนั้นนะที่รักไม่ยุติธรรมเลยที่คุณจะต้องหมดเนื้อหมดตัวไปด้วยดาเนียลหัวเราะไม่ถึงอย่างนั้นหรอกค่ะฟิลิปถึงจะไม่มีกรรมสิทธิ์ในเรื่องสัมปทานน้ำมันซึ่งมันสมควรแล้วที่จะต้องตกเป็นของการริมเขาแต่คุณพ่อก็มีทรัพย์สินในนามของฉันมากมายทีเดียวใช้ไปอีก10 ชาติก็เห็นจะไม่หมดแน่ๆเรื่องนี้คุณไม่ต้องห่วงหล่อนอธิบายอย่างซื่อๆชายหนุ่มชาวฝรั่งเศสแทบจะถอนใจออกมาดังๆข้อนี้แหละที่เขาอยากจะรู้ให้แน่ชัดไม่เสียทีเลยที่เชื่อคำแนะนำของอิซาเบลล่าฟิลิปรีบวางแผนการหลบหนีจากวังศิลาขาวอย่างรัดกุมทันทีวันนี้คงจะไม่ทันหรอกเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าไว้พรุ่งนี้หรือมะรืนก็ได้คุณทำใจเย็นๆไว้และผมจัดการเองเช้าวันไหนที่การีมกับอิซาเบลล่าออกไปขี่ม้าเราก็เดินทางได้เลยถ้าเหมือนว่าเราออกไปขับรถเล่นทั้งคุณทั้งผมจะไม่เอาอะไรติดตัวไปให้ใครสงสัยรับรองว่าไม่ถึงค่ำเราก็ถึงคูเวตกันแล้วแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงคุณก็ได้กลับบ้านบ้านไหนกันอีกเล่าหญิงสาวกัดริมฝีปากเพื่อกลั้นเสียงร้องไห้สะอื้นไม่มีบ้านไหนอีกแล้วถ้าที่นั่นไม่มีการริมอับดุลลาเขาคือบ้านของฉันเขาคือโลกของฉันแต่เขารักอิซาเบลล่าอานิจจาเอ๋ยเช้าวันนั้นมาถึงอย่างเงียบๆปราศจากเหตุการณ์ผิดปกติอย่างใดทั้งสิ้นบรรยากาศก็เช่นเดียวกับทุกเช้าที่ดาเนียลเต็มไปด้วยความเจ็บปวดขมขื่นเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าม้า2 ตัววิ่งผ่านหน้าต่างห้องของหล่อนไปแต่อรุณรุ่งหญิงสาวลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวอย่างไร้ชีวิตจิตใจแล้วเดินไปที่ริมหน้าต่างแสงตะวันส่องสว่างนุ่มนวลอยู่ในท้องฟ้าอันปราศจากเมฆหมอกสายตามองเหม่อไปไกลหมายจะได้เห็นร่างงามสง่าของเขาเป็นครั้งสุดท้ายหรือว่าจะรอจนเขากลับมาหล่อนหารือกับตัวเองอย่างเร่าร้อนใจบางทีฉันจะไปหาเขาไปบอกกับเขาว่าฉันจะยอมอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นด้วยความรักจนหมดหัวใจฉันจะยอมแม้แต่เป็นค่าช่วงใช้ของอิซาเบลล่ากับเขาไม่หรอกฉันคงทำอย่างนั้นไม่ได้แน่คงจะตายซะก่อนที่จะเป็นเช่นนั้นไปซะเถอะการจากไปของฉันคนเดียวจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับเป็นปกติถ้าฉันรักเขาจริงก็ต้องเสียสละให้เขาได้ไปซะเถอะดาเนียลไปตายเอาข้างหน้ายังจะดีซะกว่าตายทั้งเป็นอยู่ที่วังศิลาขาวกลางทะเลทรายนี้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงจากนั้นดาเนียลก็พาร่างอันไร้สติสัมปชัญญะไปขึ้นรถแลนด์โรเวอร์ตามคำสั่งของฟิลิปซังแซหล่อนมองดูซานายเดผู้ติดตามมาส่งด้วยสีหน้าห่วงใยฉันจะไปนั่งรถเล่นเท่านั้นจ้ะซานายเดประเดี๋ยวเดียวก็จะกลับมาหล่อนฝืนพูดฟิลิปพารถแล่นฉิวออกไปทันทีเหมือนไม่อยากให้ดาเนียลแสดงความอาลัยอาวรณ์จนเป็นพิรุธถึงกระนั้นดาเนียลก็ไม่วายจะเหลียวกลับมามองนางข้าหลวงผู้พักดีหล่อนทิ้งจดหมายหลาสั้นๆไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งซานายเดจ๋าฉันขอลาไปก่อนชาตินี้เราคงจะไม่มีโอกาสได้พบกันอีกแล้วตลอดเวลาที่ได้รู้จักกับเธอฉันมีแต่ความรักและความไว้วางใจอย่างที่สุดมอบให้ขอขอบใจเธออย่างที่สุดสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างแต่สำหรับการิมอับดุลลานั้นหล่อนไม่ได้สั่งเสียอะไรถึงเขาเลยแม้แต่คำเดียวจดหมายหรือคำอำลาไม่มีความหมายหัวใจของหล่อนต่างหากที่ทิ้งไว้ให้เขาพอพ้นประตูวังฟิลิปก็เบาเครื่องแล้วใช้แขนข้างหนึ่งโอบร่างดาเนียลไว้อย่างปลอบโยนไม่ต้องห่วงหรอกที่รักพอส่งคนขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วผมจะหวนกลับมาอธิบายเรื่องทั้งหมดให้การริมฟังเองเขาบอกซึ่งเขาผู้นั้นก็จะรับฟังอย่างเต็มอกเต็มใจไม่ว่าฟิลิปจะพูดอะไรอย่างไรเพราะนั่นคือข้อสรุปที่ดาเนียลเป็นฝ่ายจากเขาไปเองด้วยความสมัครใจ
ชิคฮัดซันก็จะไม่มีเหตุผลที่จะกล่าวโทษเขาประตูวิวาลระหว่างเขากับอิซาเบลล่าก็จะเปิดกว้างออกไปโดยปราศจากอุปสรรคฟิลิปไม่ใช้เส้นทางเดิมกลับไปสู่เมืองหลวงแล้วตัดตรงไปยังชายแดนตามถนนใหญ่อันตรายเกินไปอาจจะมีคนเห็นแล้วรีบส่งข่าวมาบอกการิมเขาอาจจะส่งคนไปขัดขวางการเดินทางของเราก็ได้คุณก็รู้ว่าเขามีอิทธิพลขนาดไหนฟิลิปอธิบายแล้วเราจะไปทางไหนล่ะคะหญิงสาวถามอย่างกลัดกลุ้มไปทางทะเลทรายมีทางตัดข้ามไปอีกด้านหนึ่งชายหนุ่มชาวฝรั่งเศสตอบสั้นๆสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดขรึมจริงจังแว่นตากันแดดขนาดใหญ่สีดำสนิททำให้ดาเนียลไม่อาจเข้าใจความรู้สึกของเขาได้ไม่ต้องห่วงหรอกดาเนียลผมมาเที่ยวที่แคว้นนี้ตั้งแต่เด็กๆอยู่ได้ซ้ำมากับคุณพ่อแล้วก็คุณพ่อเลี้ยงของคุณไงล่ะผมรู้จักทะเลทรายแถบนี้ดีเท่ากับรู้จักถนนในปารีสอีกสัก 2-3 ชั่วโมงเราก็จะถึงชายแดนแล้วล่ะ

คุณผู้ฟังคะในที่สุดแผนการของฟิลิปและอิซาเบลล่าก็ประสบความสำเร็จนะคะดาเนียลนั้นตัดสินใจที่จะจากวังศิลาขาวมาค่ะเธอมาพร้อมกับฟิลิปแล้วก็กำลังจะไปคูเวตเพื่อจะขึ้นเครื่องกลับประเทศนะคะแต่ระหว่างทางนั้นจะเกิดอุปสรรคอะไรหรือไม่สัปดาห์หน้าค่อยมาติดตามกันค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันมีเรื่องจะต้องแจ้งให้คุณผู้ฟังรับทราบนะคะดิฉันเพิ่งทราบจากผู้บังคับบัญชานะคะว่ารายการสวนอักษรจะสิ้นสุดในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้แล้วค่ะก็คือสิ้นเดือนนี้นะคะเดือนหน้าก็จะเป็นรายการใหม่แล้วนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ฟังแจ้งไว้ล่วงหน้านะคะเผื่อว่าสัปดาห์หน้าดิฉันอาจจะไม่สามารถอ่านหนังสือเรื่องตามหัวใจไปสุดล่าได้จนจบเล่มนะคะก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังไว้ล่วงหน้าก่อนนะคะแล้วต้นเดือนมิถุนายนจะมีรายการอะไรมาทดแทนรายการสวนอักษรก็ต้องติดตามกันนะคะวันนี้ดิฉันดาราการทองลิ่มพร้อมรายการสวนอักษรและหนังสือตามหัวใจไปสุดล่าคงต้องบอกลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเสาร์สุดท้ายที่เราจะได้เจอกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สมช.มีแนวทางการให้สถานะสัญชาติกับบุคคลที่อพยพมาอยู่ประเทศไทยเป็นเวลานานซึ่งมีมติตั้งแต่วันที่29ตุลาคม2567ให้กระทรวงมหาดไทยรับคำร้องในการพิจารณากำหนดสถานะให้กับกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มคนไร้สัญชาติซึ่งรัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีกำหนดเวลารับคำร้องในช่วงวันที่30มิถุนายน2568ถึง30มิถุนายน2569จำนวนทั้งหมด 480,000 คนซึ่ง1ปีที่ผ่านมาได้ 100,000 คนเศษยังเหลืออีกพอสมควรที่ประชุมจึงเห็นชอบให้มีการขยายเวลาในการรับคำร้องเพื่อกำหนดสถานะตามหลักเกณฑ์เดิมต่อไปอีก1ปีเริ่มตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2569ถึง30มิถุนายน2570กระบวนการยื่นคำร้องจะจบที่อำเภอและอนุมัติโดยนายอำเภอตามขั้นตอนทั้งนี้หากพบกลุ่มคนไม่มารายงานตัวหรือหายไปจากระบบก็มีมติให้กรมการปกครองตรวจสอบทางทะเบียนและปรับตัวเลขทางทะเบียนให้ถูกต้องทันสมัยซึ่งมีบางส่วนที่อาจจะต้องล้มหายตายจากหรือไปอยู่ที่อื่นให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบเพิ่มเติมจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please Express One
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
12: เกษตรเพื่อประชาระบบสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่าการสหกรณ์มั่นคงสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยั่งยืนโดยมีพันธกิจในการกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและทันต่อสถานการณ์เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะด้านการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์และประชาชนทั่วไปพร้อมส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งสนับสนุนด้านการเงินสารสนเทศเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมไปถึงการเสริมสร้างการสหกรณ์ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างกระบวนการของการสหกรณ์ให้เกิดความเชื่อมโยงพร้อมพัฒนาและสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดตลอดห่วงโซ่อุปทานรวมทั้งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ส่งเสริมมูลค่าเพิ่มสินค้าด้วยการสร้างแบรนด์สินค้าพัฒนาการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลแนวระบบสหกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการยกระดับพัฒนาปรับปรุงและช่วยเหลือสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานไปสู่มาตรฐานชั้นดีรวมไปถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.หนุนสร้างชุมชนรับมือภัยพิบัติอย่างทั่วถึงเปิดเวทีถอดบทเรียนเรียนรู้เพื่อปรับตัวเสริมพลังกลุ่มเปราะบางชายแดนใต้ที่โรงแรม CS ปัตตานีนายรุษฎีหายีมะลีผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานเปิดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อปรับตัว Lesson Learn Inclusive DRR in SBP ซึ่งจัดโดย International Rescue Committee หรือ IRC เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความรู้และสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐรวมถึงชุมชนในการเตรียมความพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ามกลางภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมกว่า100คนทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568องค์กร IRC ได้ดำเนินโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการรับมือภัยพิบัติโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมถึงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่นำร่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ตำบลบางงวยซินแยอำเภอยะหาจังหวัดยะลาตำบลลุโบยี่ไลอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีและตำบลมามงอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าชุมชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบจากภัยพิบัติโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำท่วมอย่างมีส่วนร่วมส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถอดบทเรียนและเผยแพร่องค์ความรู้จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตลอดจนส่งต่อแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติแบบมีส่วนร่วมสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับการรับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืนต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
8: ์วันนี้เสนอคำว่าสุขภาพและสุขภาวะคำว่าสุขภาพเขียนสอเสือสระอุขอไข่พอสำเภาสระอาพอพานเป็นคำที่คิดขึ้นเพื่อใช้แทนคำภาษาอังกฤษว่า help หมายถึงภาวะที่ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาพดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหากเน้นสุขภาพของจิตใจมักใช้ว่าสุขภาพจิตเช่นเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีรู้จักปล่อยวางและยอมรับความจริงจึงมีสุขภาพจิตดีตลอดส่วนคำว่าสุขภาวะเขียนสอเสือสระอุขอไข่พอสำเภาสระอาวอแหวนสระอะเป็นคำที่คิดขึ้นเพื่อใช้แทนคำภาษาอังกฤษว่า wellness และ well-being คำว่าสุขภาวะมีความหมายกว้างกว่าคำว่าสุขภาพนอกจากหมายถึงภาวะที่ร่างกายและจิตใจมีสุขภาพดีแล้วยังรวมถึงภาวะที่มีการศึกษามีปัญญามีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัย
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.ort

0: ลือกเสื้อกันได้นี่3ตัว130มันลดราคานี่มันสิเบิดก่อน
1: เจอกันทาได้ที่ลาน้องงานลิฟต์นี้
0: สิไปย่านยังประสาน